0: พื่อนร่วมอุตสาหกรรมเพื่อนร่วมธุรกิจผู้ที่มีความสนใจในตลาดอาเซียนเหมือนกันนะคะติดต่อด่วนเลยค่ะ
1: ค่ะครับสองชื่อของวิทยากรแต่ละคนนี่ก็ตรวจตึงทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านเนี่ยมีความรู้อัดแน่นแล้วก็ท่านก็จะมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนรวมทั้งรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2นะครับก็จะแวะเวียนมาเอนจอยกับสมาชิกแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ด้วยนะครับไปทักทายคุณผู้ฟังที่ทักเรามาจากทาง Facebook นะครับเห็นคุณสุประชัยมาทักเราเป็นคนแรกเลยนะครับในเช้าวันนี้คุณยุทธพงศ์จากอำเภอเชียงคำพยาบอกวันนี้23องศาลงไปทางใต้คุณชยุทธบอกว่าสุราษฎร์ธานี23องศาโอ้โหห่างกันตั้งคนละพื้นที่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิเท่ากันคุณเด็ดเดชานะครับแล้วก็คุณหมูจากอุดรธานีบอกว่าวันนี้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองค่ะโอ้ทางอุดรนี่ PM 2.5 นี่ค่อนข้างจะแย่นะบ่อยๆเลยทางภูเก็ตนะครับคุณกันธนภักดิ์บอก27องศาครับน้องน้ำหวานเห็นท่านใดบ้างครับ
0: มีคุณเกษมนะคะ คุณเกษมดิฉันเพิ่งจะเคยเห็นนะคะมีส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะมีหลายๆท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามานะคะคุณอุมาคุณอัมไพรคุณพงศักดิ์นะคะคุณจิรพันธ์ทางไลน์คุณโดยคุณธีรพลคุณวิบูลชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ส่วนทาง TikTok นะครับก็เห็นคุณสาวอุบลคนบุรีรัมย์นะครับคุณโชคเศรษฐีชอบชอบคุณริต้าคุณโอแมนแคชพลัสนะครับคุณหมูคุณรัตินาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาทักทายเรารวมทั้งแชร์ไลฟ์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นว่าเสื้อดิฉันหนามากนะคือตอนแรกไม่ได้หยิบมาแล้วซาวด์เอนจิเนียร์ของเราบอกว่าไปเอาเสื้อมาไหมเดี๋ยวรอคือเดินขึ้นมานี่หนาวขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ร้อนไหมบรรยากาศรอบตัวนะคะหรือว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับผมพาก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์กัจฉลีนะครับ
0: อาจารย์ภากรกัจฉลี
1: อาจารย์ภากรกัจฉลีครับผมพาเราไปดูเรื่องของ AI บ้างนะครับเขาบอกว่าไม่รู้น้องน้ำหวานลองใช้หรือยัง AI ยี่ห้อนี้ที่ชื่อคิมิ K3 ของMoonshot AI ของประเทศจีนเขาอะ
0: โอ้ยังเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยได้เน้น AI บ้านจีนเท่าไหร่จะมีใช้เป็นพวกแอปทำวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแอปรูปอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่เขาบอกChannel New Asia มารายงานเอาไว้นะครับว่า China's Moonshot Paused Kimi Subscriptions Amid Hot Demand IPO Push เขาบอกว่า AI ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับคือผู้คนนิยมกันแบบชนิดที่เรียกว่าถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับบริษัท Moonshot ก็เลยต้องประกาศหยุดรับสมาชิก Kimi K3 ชั่วคราวขณะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเป็น IPO ที่ฮ่องกงนะครับสตาร์ทอัพ AI ชั้นนำของจีน Moonshot AI ต้องประกาศหยุดรับสมัครสมาชิกใหม่ชั่วคราวหลังจากความนิยมของโมเดล Kimi K3 นะครับเพิ่งเปิดตัวเนี่ยพุ่งแรงจนทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์ได้รับไม่ไหวขณะที่บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญของการระดมทุนรอบใหม่และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับคือบริษัทนี้เขาเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2023โดยนายหยางชื่อหลินนะครับนักวิจัย AI ที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนจบมาจากอเมริกานะครับแล้วก็กลายทำให้ Moonshot เนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพAI ที่ถูกจับตามากที่สุดในจีนนะครับหลังจากที่ตัวแรกที่เขาเปิดออกมาก็คือ DeepSeek ใช่ไหมครับเขาบอกว่าปีนี้นะเดือนพฤษภาคมเนี่ยระดมทุนรอบล่าสุดไปกว่า 2,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับจากนักลงทุนระดับใหญ่อย่างเช่นไมทวนแล้วก็ China Mobile และ CPE ทำให้ยอดระดมทุนสะสมทะลุถึง 5,500 ล้าน US ดอลลาร์เดือนมิถุนายนมูลค่ากิจการเนี่ยพุ่งแตะไปถึง 30,000 ล้าน US ดอลลาร์หรือราวๆ1ล้านล้านบาทก็เท่ากับประมาณ 1/3 ของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับกำลังเจรจาระดมทุนเพิ่มขึ้นอีก 2,000 ล้าน US ดอลลาร์แล้วเขาก็ได้ดึง Goldman Sachs CICC นะครับซึ่งก็คือ China International Corporate Capital Corp นะครับเพื่อมาวางแผนการที่จะเปิด IPO ซึ่งจะเปิดขายที่ฮ่องกงนะครับทีนี้ทาง Channel New Asia เขาก็เลยไปสอบถามพยายามไปสัมภาษณ์นะครับทั้ง Goldman Sachs แล้วก็บริษัท Moonshot เนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบอกว่ายังเป็นรายละเอียดนะครับเป็นชั้นความลับอยู่ที่ยังไม่เปิดเผยนะครับเขาไปดูตัวอินเด็กซ์นะครับคิมิเค3เนี่ยนะครับเขาไปจัดอันดับของบรรดา AI ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้นะครับได้รับความนิยมเป็นอันดับ3รองจาก Claude Fabi 5นะครับซึ่งเป็นอันดับ1คะแนนอยู่ที่60 GPT 5B อยู่ที่59ส่วนคิมิเค3อยู่ที่57นะครับตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดก็คือ K2 Think V2 อยู่ที่17คะแนนก็เรียกว่ามาเร็วมาแรงเดี๋ยวต้องให้น้องน้ำหวานไปลองใช้ดูแล้วล่ะมาเล่าสิว่าอีกต่อว่าเป็นยังไง
0: โอ้ตามไม่ทันละ AI ตอนนี้ก็เขาก็พัฒนาตัวเองกันอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นแวดวงที่มีเม็ดเงินมหาศาลกระจายอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานก็เล่าให้คุณแพตตี้ฟังว่า ChatGPT เขาเพิ่งจะลอนช์การพูดคุยแบบไลฟ์นะซึ่งเป็นคุยแบบเสียงใช่ไหมคะมันจะมีที่เราไทป์เราพิมพ์ตัวอักษรเข้าไปเป็นการพรอมติ้งใช่ไหมคะแล้วก็เขามีเป็นไลฟ์ที่ตอบโต้ด้วยเสียงซึ่งเขามีการพัฒนาการใช้เสียงตอบโต้ของตัว AI เนี่ยให้เป็นธรรมชาติจนเหมือนนอนคุยอยู่อะเสียงมันเป็นแบบออนๆแล้วก็เหมือนนอนแล้วก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในเรื่องนี้คือจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสะเทือนวงการล่ามเพราะว่าเขาสามารถที่จะถูกอินเทอร์รัปต์นะคะถูกแทรกในระหว่างที่พูดแล้วสามารถขอให้แปลสดได้เลยอ่ะมันจะได้คล้ายๆแนวล่ามไซมอนชาเนสนะคะที่เป็นล่ามพร้อมพูดอ่ะคือได้เลยทุกภาษาอย่างสมมติว่าดิฉันบอกว่าช่วยแปลสิ่งที่กำลังจะพูดนี้จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็คือพูดบอกมาเลยจนกว่าเราจะบอกว่าให้พอคือทำได้เลยใช้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเที่ยวหรือบางทีต้องคุยกับคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ถนัดใช้ภาษาตรงกลางคุยกันนะคะค่ะไปลองค่ะพี่ต้นไปลองเหมือนกัน
1: ได้ลอง
0: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอีกสักเรื่องหนึ่งน่าจะได้ก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์ภากรกัชรีนะคะเรื่องคอร์รัปชันในฟิลิปปินส์โจทย์ใหญ่ของการปฏิรูปประเทศอ่านอยู่เนี่ยนะนึกว่าอ่านเรื่องของประเทศเรานะคะเพราะมันคล้ายกันเหลือเกิน Straits Times รายงานเอาไว้นะคะว่า Philippines Senate seeks VP Sara Duterte's bank tax records in trial นะคะตอนนี้คุณซาร่าดูเตอร์เต้ซึ่งเป็น VP หรือว่ารองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะคะกำลังถูกตรวจสอบค่ะแล้วเขาก็โดนมาหลายปีแล้วตั้งแต่ช่วงปี2568ก็คือปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะเธอเนี่ยต้องเผชิญกับกระบวนการถอดถอนจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรับการรับสินบนการมีทรัพย์สินที่อธิบายไม่ได้ว่ามาจากไหนหรอนะก็เลยต้องโดนตรวจสอบนะคะในเรื่องของ tax record นะในเรื่องของข้อมูลภาษีแล้วก็เรื่องเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยนะคะฟิลิปปินส์ถึงแม้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีจดหมายกฎหมายการต่อต้านการทุจริตหลายฉบับมีองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐนะคะแต่ว่าปัญหาคอร์รัปชันของบ้านเขาเนี่ยยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมค่ะในช่วงปีที่แล้วนะคะดัชนีการรับรู้การทุจริตจัดทำโดยองค์กรความโปร่งใสระดับนานาชาติเนี่ยนะคะเขาให้ฟิลิปปินส์นะเพียงแค่32คะแนนจาก100คะแนนค่ะอยู่อันดับที่120จาก182ประเทศนะคะลดลง33คะแนนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาทีเดียวเพราะว่ามันสะท้อนว่ารัฐบาลแต่ละชุดเนี่ยขาดความต่อเนื่องในการใช้มาตรการการปราบปรามทุจริตและไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเชิงระบบได้นะคะน่าสนใจเพราะว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเพราะว่าต้นต่อปัญหาหลักๆเลยที่นักวิชาการส่วนมากมองเนี่ยก็คือ อิทธิพลของตระกูลการเมืองที่ครอบครองตำแหน่งทางกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะทำให้ระบบตรวจสอบและระบบถ่วงดุลอ่อนแอค่ะบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะมีคำศัพท์ใหม่ใช่ไหมที่เราใช้นิยามตระกูลการเมืองว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่เขาก็เจอปัญหาบ้านใหญ่เหมือนกันนะคะทำให้ตอนนี้ไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้งสภาประชาชนระดับท้องถิ่นแต่ว่าการดำเนินงานเนี่ยมันไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าหลายพื้นที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบันค่ะฟิลิปปินส์เขาก็มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะที่ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็มีสิทธิ์ในการสืบสวนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐต่อศาลการทุจริตโดยตรงนะคะแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านบุคลากรงบประมาณและกระบวนการการสอบสวนที่ใช้เวลานานค่ะทำให้หลายคดีล่าช้าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะในขณะเดียวกันรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ยังไงดีล่ะเขายังมีเรื่องของการรับสินบนนะอะไรต่างๆที่เขาจะต้องจัดการอีกนะคะอ่านเรื่องนี้ก็เนาะมันก็คล้ายกับบ้านเราเหมือนกันนะมาจากสเตนไทมส์คล้ายไหม
1: หรือว่าอ่านเรื่องการเมืองเหมือนหรือว่าอ่านก็ฟังอยู่เอ๊ะน้องบ้านนำเสนอข่าวภายในประเทศหรือ domestic news อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ที่ฟิลิปปินส์โอเค
0: มันคล้ายจริงอ่ะช่วงนี้มาสักครู่ช่วงหน้ามาคุยเรื่อง AI governance และอนาคตเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจีนด้วยนะคะ AI Governance กับอนาคตเศรษฐกิจอาเซียน Governance ก็คือธรรมาภิบาลนะคะซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยในเรื่องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริหารจัดการนะคะแต่ว่าสำหรับ AI เนี่ยจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์ภากรพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ภากรค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผม
0: สวัสดีไอ้จงไอ้จงเจ้า Good morning ค่ะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่อง AI governance นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยสำคัญยังไงแล้วจำเป็นต่ออนาคตเศรษฐกิจอาเซียนมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ครับคำว่า AI governanceนะครับก็แปลเป็นไทยก็แปลว่าธรรมาภิบาล AI นะครับหรือว่าการเกิดจัดระเบียบ AI นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ย AI เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแล้วเนาะแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่ประเทศเดียวอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องว่าจะเราจะเขียนโปรแกรมเราจะเขียนโคดดิ้งยังไงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย เราสามารถใช้ AI นะครับแม้เราจะไม่ได้รู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยก็ตามนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่เรียก black box นะครับก็คือว่าเหมือนเป็นกล่องดำเวลาเราเขียนคำสั่งอะไรให้ AI มันทำนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเคย chat GPT อะไรเงี้ยเราจะมั่นใจได้ไงครับว่าที่มันคือประมวลผลนะครับคือคอมพิวให้เราถูกต้องเราก็ต้องเกิดตรวจสอบเป็นถูกไหมและอย่างยิ่งถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเชิงรับเศรษฐกิจนะครับการค้านะครับรวมถึงเอาไปนะครับทำเกี่ยวกับข้อมูลที่มันเซนซิทีฟนะครับเป็นเรื่องระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ยิ่งจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและนะความปลอดภัยของข้อมูลในพวกนี้นะครับรวมอยู่ในเรื่องของนะครับการจัดระเบียบซึ่งในมุมของนะครับประเทศต่างๆในตอนนี้เขาก็นะพยายามที่จะวางเครือมาตรฐานนะครับแล้วกฎระเบียบอย่างเช่นเครือจีนเองอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นฮือฮาในบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยก็ได้ไปเยือนจีนนะครับไปร่วมงานนะครับเปิด AI โลกนะครับที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งงาน AI โลกที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาก็ได้มีการนะครับจัดตั้งองค์กรนะครับความร่วมมือ AI นะครับในระดับโลกแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะครับการเขาจัดระเบียบAI ว่าจัดระเบียบยังไงนะครับมีการเอามาใช้อย่างเมียเคยจริยธรรมยังไงนะครับหลายฝ่ายก็ถามมาว่าเอ๊ะแล้วมันส่งผลต่อนะครับเศรษฐกิจอย่างไรนะครับส่งผลมากอยู่แล้วครับนะครับโดยเฉพาะอาเซียนนะครับขอให้มองหมดเลยครับว่าในตอนเนี้ยถ้าเราจะดูว่าในโลกเนี่ยเขากำลังมุ่งไปทางไหนเราดูนะครับจีนกับอเมริกาก็ได้นะครับว่าเขากำลังคือพูดเรื่องอะไรที่เหมือนกันอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเราเห็นประเด็นอะไรเราเห็นประเด็นเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เราเห็นประเด็นในเรื่องของนะที่เป็นการ์ดจอนะครับเครือ GPU นะครับ CPU การประมวลผลซึ่งสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับประมวลผล AI ด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นครับจะเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI economy ครับนะครับก็คือนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AIและมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันจะขับเคลื่อนได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแล้วรวมประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะมาเติบโตได้นะครับก็ต่อเมื่อนะครับประชาชนนะครับเผื่อธุรกิจนักลงทุนนะครับและแต่ละรัฐบาลเนี่ยนะครับเชื่อมั่นว่า AI จะไม่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนะครับหรือมีการเลือกปฏิบัตินะครับหรือว่าหลอกลวงนะผู้บริโภคอะไรต่างๆหรือว่าแล้วถ้าเสียหายมาแล้วใครจะรับผิดชอบล่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเขียนในส่วนของกฎระเบียบ AI นะครับก็วันนั้นออกมาคือพูดง่ายๆว่าเราต้องสร้างนะครับกติกานะครับกฎระเบียบว่านำการนำไปใช้แล้วจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอาเซียนเองเริ่มวางรากฐานแล้วครับในส่วนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับได้วางรากฐานในส่วนของนะครับอาเซียนไกด์ออน AI Governance and Ethics ครับซึ่งก็ได้วางเอาไว้นะครับเป็นโครงพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการนะครับเผยแพร่ออกมานะครับเมื่อสักนะครับปีก่อนนะครับผมซึ่งหลักๆเนี่ยในส่วนของตัวกรอบมาตรฐานของ AI นะครับเอติกเนี่ยของอาเซียนเองนะครับผมก็มองเอาไว้ว่าอย่างเช่น Generative AI นะครับที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในตอนเนี่ยนะครับ ChatGPT ครับ Claude Gemini แล้วสามารถสร้างปัญหาได้แล้วตอนนี้แล้วเราจะใช้อย่างดีแล้วจะทำอย่างไรและไม่ใช่แค่นั้นครับนะมันมีส่วนของที่เรียกว่านะครับ Responsible AI ในตอนนี้เราต้องการที่จะทำในส่วนของ AI ที่สามารถอธิบายได้แล้วก็นะใช้อย่างรับผิดชอบได้นะครับในของอาเซียนเองก็เลยมีอาเซียน Responsible AI ลดแบบออกมาด้วยเหมือนกันคือเน้นการใช้งานอย่างรับผิดชอบและความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับเราก็ไปคุยกันเรื่องนี้นี่แหละเราก็ไปคุยในกลุ่มเครือติ้งแต้งนับคังสมองนับจีนอาเซียนที่ทำงานทางด้าน AI เอาแล้วดิจิตอลนะครับในแต่ละประเทศก็มองเห็นตรงกันว่าเผื่อทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันนะครับเผื่อไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับจะวางนะครับของเผื่อตนเองนะครับแต่ว่าแต่ละประเทศนะจะมีเผื่อกฎหมายของเขาได้นะครับแต่จะต้องมีเป็นเหมือนกับเผื่อโปรโตคอลกลางที่ทำงานร่วมกันนะครับเพราะอย่างตอนนี้อาเซียนเองเนี่ยก็กำลังมองในเรื่องของนะทำ cross border commerce ทำในเรื่องของนะการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยคำว่า AI นะ governance เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับเดียวนะครับแต่ต้องสร้างนะมาตรฐานรวมนะร่วมกัน นะครับผมว่ามันต้องมีส่วนของที่เรียกว่านะครับอาเซียนคอมมอนเบสไลน
0: ์
3: นะครับที่เราจะสร้างในส่วนของนะครับคือแล้วเป็นไกด์ไลน์อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราไม่ใช่แค่ไกด์ไลน์นะครับแต่ควรต้องมีส่วนของที่เป็นแบบ AI Impact Assessment นะครับในการประเมินว่าในการใช้ AI เนี่ยอันไหนถึงจะโอเคแล้วไม่โอเคแล้ววางเป็นกรอบมาตรฐานร่วมกันนะครับเอาในภูมิภาคก่อนอาเซียนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้จีนเขาก็พยายามขับเคลื่อนในตรงนี้นะครับเราเลยได้เห็นว่าเขาก็มีทำนะครับในส่วนของแอคชั่นแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วในปีนี้ในงาน AI โลกเขาก็ทำในส่วนของนะครับแผนคือปฏิบัติการในส่วนของที่ว่าจะทำงานร่วมกันในระหว่างประเทศอย่างไรในการใช้ AI รวมถึงในการใช้เอติกนะครับจริยธรรมอย่างไรนะครับแล้วเขาก็ตั้งในส่วนขององค์กรนะครับ WIPO นะครับ WIPO นะครับ WAICO เนี่ยนะครับก็คือองค์กรความร่วมมือในด้าน AI ระดับโลกนะครับซึ่งมี29ประเทศในการเป็นประเทศร่วมก่อตั้งนะครับแต่เท่าที่ดูในรายชื่อยังไม่มีไทยในประเทศร่วมก่อตั้งนะนะครับแต่ก็คิดว่าอาจจะอยู่ร่วมด้วยครับผมครับ
1: ครับอาจารย์ครับก็คือตอนนี้เราเห็นจีนก็พยายามที่จะทำร่างไกด์ไลน์ของ AI governance อาเซียนก็พยายามจะทำยุโรปเขาก็ทำของเขาแล้วเราไปอเมริกานี่เขาทำแล้วหรือยังแล้วถ้าเกิดแต่ละแห่งเนี่ยต่างคนต่างทำขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่ามันมีข้อแตกข้อบังคับของแต่ละคนที่มันไม่ลงรอยกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับว่า อนุสัญญาอะไรที่ใช้พร้อมกันเหมือนกันหมดทั้งโลกได้ไหมครับแล้วใครจะเป็นคนทำอะครับอาจารย
3: ์อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอเมริกาก็มีทำครับผมในลักษณะของอเมริกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่เป็นแบบขับเคลื่อนโดยตลาดนะครับผมแต่ในมุมของจีนเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนด้วยนะครับสเตทนะครับก็คือขับเคลื่อนโดยเผื่อภาคร
0: ัฐ
3: ใช่ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินครับว่านะครับรัฐบาลนำเอกชนตามนะครับแต่จีนก็พยายามที่จะลดข้อกังขาว่าเอ๊ะแล้วจะโปร่งใสหรือไม่ในตรงนี้เราก็เลยได้เห็นนะครับว่าเขาก็เลยมีการพยายามนะจัดตั้งองค์กรที่เป็นเหมือนกับเขาเป็นแกนนำนะครับในระดับโลกแล้วก็เอาประเทศต่างๆมาทำงานร่วมกันแล้วก็ทำเป็นลักษณะของที่ว่าบอกว่าจะให้ AI เนี่ยนะครับเป็นเหมือนรับสินค้านะครับสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะนะครับใช้งานร่วมกันได้นะครับผมนะแต่อันนี้ต้องนับคลาฟายอย่างนึงว่าในส่วนของอเมริกาอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเขามีการทำงานมีความพยายามในเรื่องของ AI นะครับก็ประเด็นนะนะครับแต่อาจจะยังไม่รวมศูนย์นะครับเพราะว่าคือเขาใช้การกำกับเหมือนกับเป็นที่เรียกคือมัลติเลเยอร
0: ์
3: นะครับที่มีการนะครับผสมผสานกฎหมายเดิมนะครับมาตรฐานนะครับที่มีอยู่เดิมนะครับรวมถึงนะครับใช้ในการร่วมมือกับแต่ละอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของที่เป็นมาเก็ตดิเวนนะครับก็คือลักษณะของนะครับเอกชนมีเครือบทบาทสูงมากนะครับแต่ต่างจากของจีนนะครับเพราะของจีนเนี่ยนะครับจะเน้นนะครับผลักดันในส่วนของนะครับจากทางเครือภาครัฐนะครับในการเครือกำหนดนะครับเครือทิศทางต่างๆนะครับกำหนดนะครับกรอบนะครับในระดับชาติแล้วก็ผลักดันแล้วความร่วมมือนะครับกับประเทศอื่นในขณะที่อเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะมีที่เรียกว่าเป็นมัลติเลเยอร์นะครับในแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะมีเครือมาตรฐานของตนเองนะครับแต่ว่าก็คือนะทำงานร่วมกันซึ่งก็จะมีข้อดีข้อเสียนะต่างกันนั่นแหละนะเพราะว่าอย่างทางอเมริกาเองเขาเน้นในเรื่องของว่านะครับให้เกิดตลาดนะเป็นการขับเคลื่อนนะครับก็ค่อนข้างอิสระนะครับจีนนะครับบอกว่าอ่ะนะครับเรามองในส่วนของ AI นะครับเป็นเรื่องของอธิปไตยด้วยนะครับเป็นเรื่องของนะครับเกี่ยวผลประโยชน์ของเกิดชาติด้วยนะครับแล้วก็มองว่าอ่ะดังนั้นเริ่มโดยจีนก่อนนะครับขับเคลื่อนด้วยการกำกับของรัฐนะครับแล้วตอนนี้นะครับจีนได้โนเลดโนฮาวออกมาแล้วนะครับก็ร่วมมือกับนานาประเทศนะครับเพราะว่าจีนเขามีตัวนโยบายเรียกว่า AI Vision 2030โดยเขาตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2030เนี่ยเขาจะขึ้นสู่ผู้นำในด้าน AI โลกนะครับแต่ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่ที่เขานะมีการประกาศออกมาในปี2017เขาจะวางเป็นนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกนะครับภายในปี2020ที่ผ่านมาคือเขาจะลดช่องว่างนะครับกับทางตะวันตกในส่วนของตัวนะการขับเคลื่อนเรื่อง AI แล้วภายในปี2025นะครับมีนวัตกรรมที่มันเป็นระเบิดฟูอย่างที่เราเห็นอะไรครับนะครับอย่าง Deep Sea ครับแล้วก็พวกที่เป็นโรบอติกแล้วหลังจากนั้นครับภายในปี2030เขาก็บอกว่าเข ขาก็จะก้าวขึ้นสู่ในส่วนของนะครับผู้นำโลกโดยตอนนี้เขาก็จัดตั้งองค์กรต่างๆรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะมาทำในตรงนี้ครับผม
0: อืมค่ะจีนมีวิถีของเขาอเมริกาก็เช่นกันนะคะ EU ก็มีแนวทางในการกำกับดูแลเรื่อง AI ที่ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะอาจารย์คะ1 นาทีค่ะ

0: มีในส่วนของนะครับทำความเข้าใจและบ่มเพาะนะครับบุคลากรนะครับคือไม่ใช่แค่นะครับแบบในภาพรวมนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าใครมีแนวโน้มนะครับจะต่อยอดได้แบบและเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้เราก็ควรที่จะมีการนำ AI เข้าไปใช้และสิ่งสำคัญข้อที่3ครับ data ครับ data นี่สำคัญมากถ้าขาด data ที่ดีนะครับก็ AI ก็ทำอะไรได้ไม่เท่ากับที่เราอยากให้ทำนะครับ data สำคัญมากครับเขาฝากไว้แล้วแบบนี้ครับ
1: ดังนั้นต้องสร้างเสริมเรื่องของข้อมูลแล้วก็การทำงานของตัว LLM นะ Large Language Model ไปอย่างรวดเร็วนะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์ภากรกัจฉลีนะคะ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับ ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะพี่ต้นขาหมดเวลาแล้วค่ะวันนี
2: ้เราทั้ง3คนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและเป็นประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับในวันนี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับเกณฑ์พิจารณาใหม่เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมที่นำมาใช้ปฏิบัติจริงกลับพบข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องเสียสิทธิ์ไปอย่างไม่เป็นธรรมค่ะทางด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วราว2,900,000รายและกว่า40%เกิดจากปัญหาเรื่องรถยนต์โดยคลังเตรียมนำเรื่องเข้าประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อกำหนดเงื่อนไขผ่อนปรนให้ใช้สัญญาซื้อขายประกอบการพิจารณาก่อนเร่งนำเสนอครม.เห็นชอบเพื่อให้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนปัญหารูปแบบใหม่ที่ประชาชนถูกผู้ประกอบการทุจริตนำชื่อไปแอบอ้างเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อลดหย่อนภาษีทางกระทรวงก็จะเร่งคืนสิทธิ์ให้ผู้เดือดร้อนและดำเนินคดีกับกลุ่มแอบอ้างอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้จับมือมหาไทยลงพื้นที่เชิงรุกจนพบกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่เคยได้สิทธิ์อีก2,300,000รายซึ่งยืนยันตัวตนแล้วกว่า800,000รายค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะ

0: ครองรถสกร.เฮปรับเกณฑ์ใหม่ปลดล็อกได้บัตรคนจนขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนขนส่งวุ่นแห่เช็คข้อมูลทะลักหรือเกณฑ์ใหม่หลังคนไทยแห่ชวดสิทธิ์สิริพงษ์การันตีคัดกรองใหม่รถเก่าและเรียนนอกระบบได้10บัตรคนจนจอขยายโควต้าบิ๊กไบค์ถือครองได้2คันแต่ต้องผ่อนชำระส่วนปัญหารถสิ้นสภาพโอนลอยเปิดให้ใช้ใบถ้อยคำบันทึกข้อมูลยื่นอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งหรือจุดบริการในพื้นที่ได้พร้อมขยายเวลายื่นอุทธรณ์ถึง20กันยายนนี้ขณะที่คลังเดินหน้าเคาะ6ล้านรายรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นาน2เดือนเสนอครม21กรกฎาคมนี้พาณิชย์เร่งแก้139,000คนถูกตัดสิทธิ์หลังมีชื่อโผล่เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพประชาชนจำนวนมากเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะหรือเกณฑ์บัตรคนจนปรับใหม่ให้ตรงความจริงมหาไทยผุดศูนย์รับเรื่องคลังมหาไทยคมนาคมรีบตั้งโต๊ะแจงปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมปรับไส้ในใหม่ให้ตรงสภาพความเป็นจริงพลพีสั่งมหาไทยผุดศูนย์ One Stop Service รับเรื่องพร้อมคุยการถูกสวมชื่อส่วนคมนาคมชงปรับเกณฑ์รถยนต์4ข้อพ่วงการศึกษานอกระบบสิริกัญญาขย่ำใช้เกณฑ์ที่แข็งตัวมากเกินไปแนะอยากให้คัดกรองจริงๆควรใช้ระบบคะแนนมากกว่าให้ผ่านทุกคุณสมบัติค่ะ
1: ครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ขยับครั้งใหญ่นะครับสั่งเร่งแก้ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปถึง20กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีการลงทะเบียนและยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข้อร้องเรียนเรื่องหลักเกณฑ์ที่อาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงของชีวิตประชาชนจึงได้มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเร่งปรับปรุงแนวทางให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ห่างไกลเทคโนโลยีกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือ One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกับใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในโครงการอำเภอพึ่งได้ลงพื้นที่เชิงรุกไปรับข้อมูลการยื่นอุทธรณ์ถึงในระดับหมู่บ้านในขณะเดียวกันครับก็เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอขยายเวลารับเรื่องอุทธรณ์จากเดิมที่จะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ออกไปจนถึงขออภัยครับที่จะสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนวันที่20กันยายน2569เพื่อให้ประชาชนมีเวลาจัดเตรียมเอกสารได้อย่างครบถ้วนด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลครับอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้กำชับให้นายอำเภอปลัดจังหวัดผู้ตรวจราชการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพื่อลดความสับสนเรื่องข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้หากพบกรณีผู้พิการหรือประชาชนถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเปิดบริษัทหรือสวมสิทธิ์เป็นลูกจ้างมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีและใช้เป็นหลักฐานคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนในขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะแนวทางแก้ปัญหา3ประเด็นหลักที่พบการร้องเรียนมากที่สุดโดยประเด็นแรกนะครับเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เกิน1คันหรือว่ารถยนต์เก่าสิ้นสภาพและการโอนลอยขอให้ประชาชนไปติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อแจ้งยกเลิกทะเบียนรถหรือแจ้งยกเลิกการใช้รถเพื่อนำหลักฐานมาประกอบการอุทธรณ์ประเด็นที่2ครับเสนอให้มีการทบทวนหักค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีขึ้นไปให้เหลือเพียงราคาซากเพื่อใช้ประเมินทรัพย์สินใหม่และประเด็นที่3กลุ่มผู้เรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกร.และกศน.ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์อายุเพื่ออุทธรณ์เพิ่มเติมครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วยังคงได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าไฟฟ้า315บาทต่อเดือนและค่าน้ำประปาฟรีตามเงื่อนไขส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม

0: ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้เช่นกันครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับรวมถึงมติชนก็เป็นพาดหัวใหญ่เช้านี้ยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกรัฐบาลแถลงขอโทษปมรถเก่านักเรียนสกร.ขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนขณะที่แนวหน้าครับคมนาคมขอโทษประชาชนเรื่องความไม่สะดวกของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงครม.ปรับเกณฑ์ใหม่21กรกฎาคมรถอายุเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซี2คันแต่ผ่อนอยู่โอนลอยได้สิทธิ์นักศึกษานอกระบบไม่ต้องลาออกกระทรวงการคลังพิจารณาประกอบองค์ประกอบอื่นด้วยมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังก่อนแก้ไขคณะรัฐมนตรีพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนอธิบดีกรมการปกครองเผยตั้งศูนย์ One Stop Service ให้อุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนผ่านอำเภอพึ่งได้ครับ
1: จากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาที่เรื่องของค่าไฟค่ะโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี2569ถึง2573นะคะซึ่งก็ประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน300บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวก็จะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันโดยขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือมีมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวนะคะให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำการลงทะเบียนกับการไฟฟ้าจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่หากยอดบินเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ก็จะต้องรับผิดชอบชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตัวเองในเดือนนั้นซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ได้คำนวณแล้วเฉลี่ยในบินครัวเรือนละ9สตางค์ต่อหน่วยซึ่งจะได้หาแนวทางการใช้งบประมาณจากส่วนอื่นของรัฐในค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยกฟน.และกฟผ.จะประชุมกกผ.เพื่อดำเนินตามแนวทางดังกล่าวในวันนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวค่ะมหาไทยกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนส่งทีมตรวจหอพักอพาร์ตเมนต์เจ้าเล่รีดเกินจริงโดนแน่มหาไทยจับมือกฟผ.และกฟน.ปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนปี 69-73 ปลดล็อกมิเตอร์ชั่วคราวและผู้เช่าหอพักให้ได้เรทบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหนุนงบกลุ่มเปราะบาง315บาทต่อเดือนเริ่มรอบบินแรกกันยายนนี้หวังลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดช่อง3สายด่วนร้องเรียนหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าหัวหมอรีดค่าไฟเกินจริงจ่อส่งทีมตรวจสอบและดัดหลังลงโทษค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศจีนมีการลงนามหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02 6300 700หรือ

0: คลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
2: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับเรา2คนนะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศโดยมีนายหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนะครับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสมเกียรติก่อนที่จะเข้าพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อมิตรภาพไทยจีนก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตในการหารือแบบเต็มคณะครับนายกรัฐมนตรีไทยได้เสนอขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่ส่งเสริมการค้าอย่างสมดุลด้านสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทยจีนระยะที่1ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2573นะครับรวมถึงขยายโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงไทยลาวจีนมาเลเซียและสิงคโปร์นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจีนยังได้กล่าวแสดงขอบคุณรัฐบาลไทยและความร่วมมือยินดีในวาระสำคัญของความร่วมมือความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU รวมทั้งสิ้น15ฉบับซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและความร่วมมือหลากหลายมิติทั้งด้านการอุดมศึกษาห่วงโซ่อุปทานการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การบังคับใช้สิทธิ์ในการในทรัพย์สินทางปัญญาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ฟิวชั่นสาธารณสุขและการประยุกต์ใช้ดาวเทียมนำทางเป่ยโตซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลป้องกันการฟอกเงินการบริหารจัดการน้ำและการจัดการห้องปฏิบัติการร่วมกันด้านการสำรวจอวกาศห้วงลึกครับทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการเยือนจีนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบการหารือด้านความมั่นคงแบบ2บวก2ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศซึ่งฝ่ายไทยก็พร้อมรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งแรกแล้วก็มีการหยิบยกประเด็นสำคัญเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มทุนสีเทาที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายในประเทศไทยเอามาหารือด้วยนะครับซึ่งฝ่ายจีนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวกรองการปราบปรามการค้ามนุษย์และการสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในทั้ง Daily News และก็แนวหน้านะครับ Daily News บอกว่านายกไทยจีนเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ3สาขาหลักพร้อมลงนาม15ฉบับนะครับนายกยันเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้น MOU หนุน3สาขาจับมือ4ด้านขณะที่แนวหน้าครับนายกวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินหารือประธานสภาจีนส่งเสริมความร่วมมือ2สภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51เดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับ
7: ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากซึ่งเราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกัน ียนไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งนายสิงห์ศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าตามที่นายอนุทินได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็คือเราชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ค่ะจีนหนุนทวิภาคีไทยกังวลข่าวมอบรถถังเขมรนายกขอบคุณจีนหนุนแก้ปัญหาไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจสีหศักดิ์ระบุกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีประคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางผอ.ศูนย์ข่าวยกคณะลงพื้นที่ทัพภาค2ตอกย้ำความพร้อมรบบกเรืออากาศผู้นำกัมพูชาร่วมวงเฟกซ์นิวด้อยค่าตัวเองหวังรักษาอำนาจหลังเพลี้ยงพล้ำลั่นหากยังยั่วยุคุยไปก็ไร้ประโยชน์ค่ะ
6: ครับมาต่อกันที่เรื่องของฝ่ายค้านเปิดหน้าชนรัฐบาลนะครับในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมาติดตามในช่วงถัดไปครับ
0: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: กลับมาเรื่องของการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและก็ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการ THAI Passport บอกว่าขณะนี้พรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกคำร้องเพื่อยื่นต่อคณะกรรมการปปช.ให้ใช้อำนาจตรวจสอบเชิงลึกนะครับโดยเน้นย้ำว่าสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการลดสเปคและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มที่อาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลส่วนกรณีความเห็นต่างภายในพรรคยืนยันว่าได้มีการพูดคุยและปรับความเข้าใจกันในพรรคเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลนะครับว่าการเปิดประชุมสภาครั้งหน้าฝ่ายค้านมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลสะเทือนทางการเมืองจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้อย่างแน่นอนจากหลักฐานความผิดปกติในหลายคดีทั้งคดีช่วยเหลือกลุ่มทุนการทุจริตสอบท้องถิ่นและโครงการกู้เงิน400,000 ล้านบาทที่วนเวียนรอบตัวรัฐคนในรัฐบาลครับในขณะเดียวกันนางสาวการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เปิดเวทีวิเคราะห์โครงการ THAI Passport เช่นกันครับก็เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกและทบทวนการใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาททันทีเนื่องจากพบช่องโหว่ในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาหลายจุดรายการประเมินต่างๆมีราคาสูงเกินจริงสอบไปในทางล็อกสเปคอีกทั้งยังเสี่ยงต่ออธิปไตยของข้อมูลประชาชนซึ่งเตรียมยื่นหนังสือถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขอให้ระงับโครงการก่อนที่จะกลายเป็นบทเรียนราคาแพงหรือเสียค่าโง่ไปโดยไม่ได้ประโยชน์นอกจากนี้ในเวทีผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนภายใต้แนวคิดคอร์รัปชันคนไทยจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนแกนนำพรรคประชาชนมีการ ได้ร่วมฉายภาพปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบที่กัดกินชีวิตคนไทยทุกมิติผ่าน5กลุ่มปัญหาหลักนะครับได้แก่การรั่วไหลของงบประมาณสวัสดิการและงบการศึกษาภาระสินบนค่าน้ำร้อนน้ำชาในการขอใบอนุญาตมาตรการก่อสร้างที่ต่ำจนเกิดอุบัติเหตุช่องโหว่ทางกฎหมายที่เปิดทางให้คนผิดนะครับไปจนถึงปัญหาทุนสีเทาข้ามชาติที่เข้ามาทุจริตงานทะเบียนของไทยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้ข้อครหาเรื่องรัฐมนตรีลูกเทพไม่มีผลงานนะครับก็ยืนยันว่าแม้ตนเองและคณะรัฐมนตรีหลายคนจะเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่3เดือนแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเช่นเรื่องค่าไฟฟ้าการจัดการต่างๆพร้อมกับระบุว่าทุกการถูกจับตามองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถูกได้รับความสำคัญนะครับแต่ก็มั่นใจว่าทุกคนนั้นมีผลงานหน้าที่ของตนเองอย่างแน่นอนครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเท้งโวรัฐบาลสะเทือนแน่จ่อยื่นซักฟอกล็อกเป้าถล่ม THAI เท้งนำทัพปชน.แฉกลโกงคอร์รัปชันคนไทยจากคันบันดาถึงเชิงตะกอนโวซักฟอกงวดนี้รัฐบาลสะเทือนแน่จ่อชงปปช.สอบ THAI ครับ
7: ส่วนเรื่องของคดีโกงสอบนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเชือดอาจารย์เอี่ยวโกงสอบลั่นใครพันไม่รอดไล่เช็คเส้นเงินฉาวจ่อฟันเพิ่มข้าราชการโชว์ดีเดย์5สิงหาคมบิ๊กต่อพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชงผลโกงสอบท้องถิ่นถึงมือปกรณ์รองนายกชี้ชะตาแก๊งรั่วข้อสอบส่งปปช.ฟันพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับปปช.เพื่อส่งให้นายกหนูพิจารณาขั้นเด็ดขาดจ่อเช็คบินเพิ่มข้าราชการท้องถิ่นพลเรือนรวม11รายซ้ำอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการสอบแข่งขันโดนด้วยเอี่ยวแจ้งเท็จขณะที่ด้านกองปราบเตรียมลุยเช็คเส้นเงินโอนการันตีฟันไม่เลี้ยงใครเอี่ยวโดนหมดค่ะ
6: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับกระทรวงยุติธรรมเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเบื้องต้น14รายรายละ 300,000 บาทครับพร้อมกับดันร่างพรบจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวจำนวน14รายรายละ 300,000 บาทเป็นวงเงินรวมกว่า 4,200,000 บาทครับโดยมีนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงอธิบดีกรมควบคุมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้าเป็นสักขีพยานโดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกชะกันที่สะเทือนขวัญและกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศรัฐบาลจึงต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติโดยภาพรวมมีการอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิตไปแล้ว31รายครับเป็นวงเงินกว่า 9,300,000 บาทส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น34รายคณะอนุกรรมการจะเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปนะครับมีพาดหัวเรื่องนี้นะครับยุติธรรมเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยเร่งสแกนยิป 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครชัดชาติตรวจทองหล่อเอกมัยนำบทเรียนปรับปรุงมาตรฐานเดินหน้าสแกน 1,100 แห่งใน60วันผอ.เขตวัฒนาสั่งปิดชั่วคราวร้านนะครับยุติธรรมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายครับ
7: อนุทินถก22กรกฎาคมชิงดำผบ.ตร.คนที่16เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจับตา4แคนดิเดตดังไม้หวานรานแมนนายกอนุทินถือฤกษ์ดี22กรกฎาคมนั่งหัวโต๊ะเคาะผบ.ตร.คนที่16มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีอาวุโสอันดับ1พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรอาวุโสอันดับ2พลตำรวจเอกสำราญนวลมาอาวุโสอันดับ3และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์อาวุโสอันดับ4ค่ะ
6: ครับกว่าร้อยดวงตากว่าร้อยความหวังครับที่ได้กลับมามองเห็นโลกชัดเจนอีกครั้งด้วยความร่วมมือจากพลังของคนไทยพลตรีชาคิดอุจจรัตนะนะครับรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเปิดดวงตาในโครงการแสงแห่งความหวังรักษาต้อกระจกให้ประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีโครงการนี้ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจก103คนเพิ่มคุณภาพชีวิต วิตและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และทุกภาคส่วนที่ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความผาสุกยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้ารับการรักษาบางคนเฝ้ารอวันที่จะได้เห็นหน้าของคนที่รักอย่างชัดเจนอีกครั้งซึ่งวันนี้ความหวังนั้นก็กลายเป็นความจริงเพราะทุกการมองเห็นที่กลับคืนมาคือชีวิตที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
7: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อมูลนะคะความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในรายการ9ทันข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนะก็ต้องลาไปก่อนนะคะติดตามรับชมรับฟังได้ทุกวันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพันไม้ใหม่พิมลลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสซึ่งเป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันเป็นมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะของดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างเด่นชัดเป็นพันไม้ในกลุ่มต้นไม้ดอกสีเหลืองเช่นเหลืองเชียงรายและเหลืองอินเดียมักผลัดใบและออกดอกสีเหลืองอร่ามสะพรั่งเต็มต้นพร้อมกันในช่วงฤดูแล้งลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือมีใบย่อย5ใบแผ่นใบสากและมีขนปกคลุมดอกเป็นช่อออกตามปลายกิ่งโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตรปลายแยก5กลีบโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชแล้วเมื่อวันที่17เมษายน2500

0: 2568พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเร่งจัดทำมาตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลูกและขยายพันธุ์ต้นพิมลลักษ์อย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมแจกจ่ายกล้าไม้พันธุ์ใหม่นี้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปนำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้พระราชทานให้แพร่หลายไปทั่วประเทศสืบไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: องสิทธิ์ณลานของกลางสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังตรวจพบสินค้านำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่า Made in Thailand หรือผลิตในประเทศไทยรวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทโดยสามารถจับกุมคดีสำคัญได้2คดีคือการนำเข้าบุหรี่ยี่ห้อ True Moon จากจีนจำนวนกว่า5ล้านมวนซึ่งใช้สิทธิประโยชน์ฟรีโซนแต่ระบุบนหีบห่อว่า Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทการนำเข้ามีดคัตเตอร์และอุปกรณ์สำเร็จรูปจากจีนจำนวนกว่า 200,000 ชุดโดยใช้สิทธิประโยชน์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ระบุถิ่นกำเนิดเป็น Made in Thailand คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 8,270,000 บาทนอกจากนี้กรมศุลกากรยังโชว์ผลงานการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังในรอบ10เดือนที่ผ่านมาโดยสามารถจับกุมได้ถึง177คดีรวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,377 ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าหลังจากนี้จะยกระดับมาตรการทางกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดพร้อมสั่งระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้าทุกประเภทและจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรการสวมสิทธิปกป้องผู้ประกอบการไทยรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างจริงจังและรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในเวทีโลกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

0: หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธ สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
2: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13
3: ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.comถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot C นะครับ
5: คุณยายทำอะไรที่นั่นนะครับ
6: อันนี้อยากฟังเพลงอันคนบ้านเดียวกันคิดถึงบ้านค่ะก็เลยจะฟังเพลงเกี่ยวกับทางอีสานหน่อย
5: ได้มีโอกาสได้กลับบ้านหรือเปล่าครับคุณยาย
6: ไม่ค่อยได้มีเลยค่ะทำแต่งานค่ะ
5: มันไกลด้วยเนาะสกลนคร
7: ทำงานอะไรคะที่กรุงเทพทำงานอะไรคะที่นี่
6: อ๋อคุณยายทำแถวสะพานควายแถวนี่แหละค่ะแถวธนาคารออมสินนี่แหละค่ะ
5: อ๋อ GSB นะตึกสีชมพูเราก็งงว่าธนาคารออมสินธนาคารใหญ
6: ่เป็นแม่บ้านธนาคารออมสินนี่แหละค่ะ
5: โอ้ยโอ้ยได้อยู่กับเงินกับทองด้วย
6: อันเด็กก็คะ
5: ได้อยู่กับเงินกับทองด้วยเป็นยังไงล่ะ
6: ใช่ค่ะอยู่กับเงินกับทองอยู่กับเจ้าหน้าที่สวยสวยอยู่ธนาคารออมสิน
5: น้องอยู่พนักงานแบงค์แล้วโอ้โหอย่าง
7: น
5: ี้ก็ต้อง
7: มีความอารมณ์ดี
5: มีความสวยเหมือนพนักงานแบงค์เลยธนาคารออมสินเนี่ย
6: ต้องอารมณ์ดี
5: วันนี้อยากฟัง
6: เมื่อกี้ก็ผ่านไอ้พระรามเก้าอยู่ได้แหละเมื่อกี้เนี่ย
5: แล้วทำไมไม่แวะมาหากันหน่อยวะ
6: ผ่านจนอันตรงอันรถติดๆนั่นน่ะจนรถติด
5: ๆหรอลงมาเลยทีหลังน่ะลงมาเลย
7: บอกมาตึกปฏิบัติการมหา
6: แต่ว่าเห็นแต่ว่าแยกอสมทอยู่ไสน้อยชาวอสมทอยู่ไสน้อยได้ว่ะ
5: เอาดีเดี๋ยวเล่นเป็นคนบ้านเดียวกันให้นะครับเสียงร้องของภัยพงศธร
6: เจ้าหน้าที่ออมสินทุกคนนะคะกำลังฟังอยู่เพราะว่าอันท่านอันเขาน่าจะมอนิเตอร์ฟังอันสปอร์ตนะมั้ง
5: ได้เจ้าหน้าที่
7: คุณยายน่าเป็นประชาสัมพันธ์
5: บอกว่าซื้อโฆษณานะประชาสัมพันธ์ลูกทุ่งมหานครเยอะๆนะคนผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะ
6: จ้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ไอ้ขับรถส่งเจ้านายเนี่ยโอ้ท่านฟังอยู่เด้อเน
5: ี่
6: ยยังเดียวเ
7: ดิน
6: ในว
7: ิ
6: ทย
7: ุ
6: เปิดในวิทยุอันรถแก่
5: เดี๋ยวนี้เยี่ยงเหี่ยวก็ถูกล้อแย่เลยสิ
7: เนี่ยจะต้องเหลียวหลังจริงๆแล้วนะหลังจากเนี้ย
6: ก็นามสกุลไงก็เหลียวหลังอยู่แล้วจ้าแล้วก็ฝากให้แฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งมหานครทุกคนแหละค่ะที่เปิดฟังอยู่ตอนนี้ขับรถขับเรือก็ขอให้ระมัดระวังขับรถมันเยอะตอนเช้าๆนั่นน
5: ่
6: ะ
5: ได้เลย
7: มีโอกาสอยากให้คุณยายมาร่วมกิจกรรมกับเราจังเลยอยากเจออยากเห็นหน้า
6: โอ้ยยายขี้อายเจ้าล่ะ
7: วันนี้ขี้อายแล้วเหรอคะ
5: เอาพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาสกลนครนิดนึงคุณยาย
6: ภาษาสกลนครแบบไหนย้อนเหรอคะ
5: เผ็ดเต็มขวด
6: อันไหน
5: ผมพูดกลางแล้วยายพูดขอบคุณเป็นภาษาสกลนคร
7: ภาษาอีสานนะคะภาษาอีสานบอกภาษาอีสานจ้ะ
6: ขอบคุณพัดอัน
5: เผ็ดเต็มขวด
6: อันยายไม่ค่อยได้ยินค่ะมันเป็นภาษาจังหวัดจังหวัด
5: เผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
5: สีเต็มคำ
6: สีเต็มคำ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันธุ์ไทยนรสิง
6: ห์ตราพันธุ์ไทยนรสิง
5: ห์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
5: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
5: เพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
5: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: และเชื้อรา
6: และเชื้อรา
5: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคันเป็นผิวเป็นฝ้าใบหน้าหมองคล้ำต้องสบู
5: ่ใบหน้า
6: ใบหน้าเท่านั้น
5: เพื่อผิวสะอาดนะครับขอบคุณมากครับคุณยายโปรโมทให้เสร็จเลยนะครับ
7: ส่งกำลังใจให้นะคะ
6: จ้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งสู้หูทุกคนเด้อ
7: ขอบคุณหลายๆจ้า
5: ส่งกำลังใจให้นะครับดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับ
6: ค่ะ
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: คุณยายเลิกไว้หัวขบวนนะครับคุณยายแหมชื่อนะครับคุณยายเหี่ยว
7: เหี่ยวเหลีย
5: วหลังเลยนะฮะหัวขบวนคือคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรนะครับอีก3เพลงช่วยกันเลือกแล้ว SMS เข้ามาได้4689400 LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcod.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะ02 248 1366นะครับอีก3เพลงต่อด้วยเพลงไหนดี

0: ันนี้พาเรทเพลงฮิตที่สิริภาคนะครับคนบ้านเดียวกันไผ่พงศธรนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันอีก3เพลงครับ3โหสามชาติคัตริยามาลสีนะครับเป็นคกร็อกเกอร์นะครับบ่าววีฟิชเชอริงกับต้นข้าวนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเสียงร้องของกระแตนะครับไผ่วะน้องเจ้าชู้นะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากมนแคนแก่นคูนนะครับเพลงชื่อ
1: ทราบสิพ่อค่ะ
0: สามสิพอได
1: ้สามสิพอค่ะ
0: หรอ
1: ใช่แ
0: ต่ไม่มีได้ใช่ปะ
1: สามสิพอค่ะ
0: อ๋อสามสิพอนะครับคำร้องและทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับถ้าชอบเพลงนี้นะฮะขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสเตียงและ7 Eleven นะครับ
1: อย่าใจกระจอกค่ะจากหนูเล็กกาก้าค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่2ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเต้ยก่อสร้างจอยโรมิดล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค่ะ
0: 2เพลงต่อเนื่องนะคะฟังเพลงใหม่นะครับสิ่งร้องของบนแคนกันนะครับกับเพียงนึงน้ำมนต์นะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะใครที่อยากฝากถอนเงินสดนะคะโดยที่ไม่ต้องไปไกลถึงที่ธนาคารแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าธนาคารจะปิดนะไม่ต้องมองหาตู้เพราะตอนนี้ค่ะฝากเงินและถอนเงินสดค่ะได้ที่ร้าน 7-Eleven ได้ทุกสาขาเลยตลอด24ชั่วโมงนะคะกับธนาคารชั้นนำถึง9ธนาคารค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์และธนาคารไทยเครดิตค่ะแล้ววันนี้ค่ะขอเสนอบริการใหม่ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยแบบง่ายๆผ่าน QR Code นะคะเพียงไปที่ร้าน 7-Eleven นะคะแล้วก็เปิดแอปพลิเคชัน K Plus ค่ะและเปิดหน้า QR Code ฝากเงินให้พนักงานสแกนชำระเงินนะคะพร้อมรับสลิปยืนยันการทำรายการได้ทันทีค่ะง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนค่ะไม่ต้องใช้บัตรประชาชนสะดวกรวดเร็วมากๆค่ะและพิเศษค่ะอย่าลืมดูท้ายสลิปด้วยนะคะเพราะว่าทุกการฝากถอนเงินค่ะจะมีสิทธิ์แลกซื้อท้ายสลิปนะคะที่ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% ค่ะให้คุณได้ไปช็อปกันต่อใน 7-Eleven ได้เลยคุ้มค่าขนาดนี้อย่าลืมแวะมาที่ 7-Eleven นะคะ

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กพาวซ่า
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
5: 5ปียามาฮ่า5ปี
6: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณการสนับสนุนช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของสุภัทราอินทรภักดีครับฉันจะฝันถึงเธอ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับเลยนะครับมีประเด็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงนะครับระหว่างไทยกับจีนนะครับเซ็น MOU นะครับหนุน3สาขานะครับแล้วก็จับมือใน4ด้านนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับจะมีการพูดคุยนะครับในวันที่22กรกฎาคมเรื่องของผบ.ตร.คนที่16นะครับก็ติดตามข่าวกันนะแล้วก็เรื่องของการครอบครองรถสกร.เฮบอกว่าปรับเกรนใหม่นะครับปลดล็อกได้บัตรคนจนแล้วขยายเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยายนนะครับนะทางขนส่งก็บอกว่าวุ่นเลยเช็คข้อมูลกันทะลักเลยนะครับอันนี้ผมอ่านตามหัวข้อข่าวเนาะนะฮะของในDaily News นะครับในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงนะครับปฏิรูปค่าไฟครัวเรือนนะครับนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเรื่องของอาจารย์เอียวโกงข้อสอบด้วยนะครับบอกว่าใครไม่ควรใครมีพัวพันเนี่ยไม่ควรรอดเลยนะครับแล้วก็มีการเช็คเส้นกับการเงินเช้าด้วยนะครับแล้วก็จ่อฟันเพิ่มข้าราชการที่มีข่าวตามประเด็นนี้ด้วยนะครับนะเราไปตามอ่านดูในเดลินิวเช้าวันนี้นะครับในขณะที่มติชนรายวันนะครับเรื่องของการยอมรื้อเกณฑ์บัตรคนจนอีกนะครับรัฐบาลแถลงขอโทษนะครับปมรถเก่ากับนักเรียนสกร.นะครับขยายอุทธรณ์ถึง20กันยายนนะครับธุรกิจดัน Direct PPA นะครับแล้วก็วัน Data Center จะช้านะครับเรื่องของมติการถอดชื่อคนโกงนะครับห่วงกสทนะครับขัดกฎหมายด้วยนะครับที่เป็นอำนาจกรรมการกลางด้วยนะครับหลังบอลโลกนะฮะโอ้โหสเปนนี่ก็มีการฉลองอะไรกันเยอะเลยนะครับนะฮะแล้วเรื่องของประเด็นท่านศรีศักดิ์จะดึงจีนนะครับในการปราบสแกมเมอร์นะครับล้างอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะครับลองไปตามอ่านดูในมติชนรายวันนะครับข่าวสดวันนี้มีประเด็นสเปนเหมือนกันนะครับนะแชมป์โลกบอลโลกสมัยที่2นะครับแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์คนจนนะครับในการปลดล็อกนะครับปมการถือครองรถนะครับแล้วก็เรื่องของ9ข้าราชการกับ2พนักงานบริษัทนะครับที่พัวพันนะฮะเรื่องของประเด็นที่เป็นกงข้อสอบเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อหาหนักนะครับที่เมาแล้วก็ชน3ศพนะครับบอกหนุ่มเพิ่งดูบอลโลกจบนะครับแล้วก็ซิ่งนะฮะ BM เกิดอุบัติเหตุกับ

0: ตัวตุกๆนะฮะเสียชีวิตเลยนะครับแถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เรื่องของปิดเชียงใหม่นะครับลุยนอมินีเฟส5นะครับนะฮะท่านบิกรานท่านก็นำค้น18จุดนะครับใช้ชื่อคนในคุกนะครับถือหุ้นด้วยครอบครองที่ดิน633ล้านนะครับในขณะที่กรุงเทพธุรกิจพาดหัวใหญ่เรื่องของการส่งเสริมเฉพาะการลงทุนคุณภาพแล้วก็เคารพกฎหมายไทยกับจีนผนึกขจัดทุนเทานะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปตามอ่านดูนะครับเรื่องของท่านเอกนิติด้วยนะครับที่มีการรื้อเกรนนะครับ data center แล้วก็งัดแบงก์การันตีนะครับในการสกัดนะครับจองไฟพุ่งนะครับแล้วก็เรื่องของในไทยรัฐสเปนฉลองชัยแชมป์บอลโลกนะครับเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรคนจนแก้สารพัดปมรถนะครับจักรยานยนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนุ่ม BM นะที่เมาซิ่งคล้ายๆกับหลายฉบับเลยนะครับแล้วก็มีการผลักดันสินค้าไทยเจาะตลาดจีนเน้นเป็นพรีเมียมเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปจีนะครับก็ลุยเจรจานะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของผบ.ตร.คนใหม่ก็มีประเด็นในไทยรัฐด้วยหลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังต่อและข่าวสารบ้านเมืองอีกต่างๆนานาเพียบเลยนะครับกับทีมงานสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจบรถโชว์จีนนายกเชื่อมความร่วมมือไทยจีนทุกระดับพลิกไทยสู่พันธมิตรเศรษฐกิจดิจิทัลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลพอใจความสำเร็จในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกขยายวงความร่วมมือไทยจีนใน4ระดับสำคัญได้แก่ระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมณฑลเอกชนและประชาชนนายกรัฐมนตรีอนุทินยังใช้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงยืนยันจุดยืนของไทยในการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยทวิภาคีและการเจรจาอย่างสุจริตใจเพื่อหาทางออกและสันติภาพร่วมกันนอกจากนี้ยังนายกรัฐมนตรียังได้พบกับผู้บริหารระดับมณฑลคือนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนอีกด้วยไทยและจีนมุ่งหน้าสู่ความร่วมมือสมัยใหม่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการค้าการลงทุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งอวกาศ AI EV พลังงานสะอาดพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนไทยจากฐานการผลิตสู่พันธมิตรในห่วงโซ่การผลิตโลกด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้ง R&D รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการใช้ส่วนประกอบภายในประเทศมากยิ่งขึ้นด้านการค้าจีนให้ความสนใจนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงของไทยซึ่งไทยหวังจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลการค้าไทยจีนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ไทยและจีนยังได้บรรลุการลงนาม15ฉบับครอบคลุมวิทยาศาสตร์อวกาศการศึกษา AI พาณิชย์สินค้าทางปัญญาการจัดการน้ำทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการน้ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานให้แปลงข้อตกลงต่างๆสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเพื่อรักษาโมเมนตัมแห่งความร่วมมือไทยจีนให้ขยายตัวต่อเนื่องและในวันศุกร์นี้นายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยทัพกระทิงดุกลับถึงสเปนเตรียมฉลองแชมป์ทัพนักเตะทีมชาติสเปนเจ้าของแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงกรุงมาดริดประเทศสเปนท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลหลังเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษคว้าแชมป์โลกสมัยที่2จากนั้นได้เดินทางเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนและพระราชวังซาซูเอล่ากรุงมาดริดส่งกล่าวแสดงความยินดีที่ทัพกระทิงดุโดยยกย่องว่าเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับตำนานพร้อมชื่นชมที่ทุกคนสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและเสียงวิจารณ์ตลอดเส้นทางจากนั้นทัพนักเตะสเปนได้เดินทางต่อเพื่อเข้าพบเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนโดยซานเชสกล่าวแสดงความยินดีกับนัก

0: เตะและทีมงานทุกคนพร้อมขอบคุณสำหรับความทุ่มเทและนำแชมป์กลับมาสู่ประเทศขณะที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินารองแชมป์ฟุตบอลโลก2026เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเอเซซากรุงบัวโนสไอเรสท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลจำนวนมากโดยทันทีที่เครื่องบินลงจอดได้มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติมีวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงต้อนรับนักเตะและทีมงานที่ทยอยเดินผ่านพรมแดนขึ้นรถบัสจากนั้นขบวนรถบัสได้เคลื่อนออกจากสนามบินท่ามกลางแฟนบอลที่มารอส่งกำลังใจตลอดสองข้างทางขณะที่จ่อภาพบนรถบัสขึ้นข้อความว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทุ่มเทอย่างไรก็ตามลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมไม่ได้เดินทางกลับอาร์เจนตินาพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเที่ยวบินนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม

จะหมายเลข4นี่เลยเปลี่ยนตัวนี้กีฬา001ว่า4คนเดียวไม่มีผู้ใดร่วมกระทำการจับกุมขอให้ศูนย์ช่วยจัดกำลังนำจับ

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับมหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องสนุกสนานกันนะครับวันวัยรุ่นนะครับ
1: ค
0: งเคยนะครับแล้วก็ผู้บ่าวทรงโจร นะครับเสียงร้องของแจ็คนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพิ่มเติมกับน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับหรือ SMS เข้ามาคุยกับเราได้468-9400 @tldmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ldmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับใครที่ถึงที่หมายปลายทางแล้วยินดีด้วยใครที่สภาพการจราจรวันนี้อาจจะติดขัดนิดนึงนะครับก็เอาใจช่วยถึงที่หมายปลายทางไวๆนะครับวันนี้มีเพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับใจสารภาพครับพี่ก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตนะครับแล้วก็ใจอ่อนพี่ฝนธนสุนทรนะครับ
3: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ

0: ต้องขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ได้ทุกช่วงนัดจัดรายการเร็วๆนี้นะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้มีศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่แจ้งเกิดจากโครงการเพลงช้างเผือกนะครับแล้วก็ไต่เต้าเข้ามาเป็นครูเพลงเป็นศิลปินมืออาชีพจนกระทั่งโอ้โหงานการเยอะแยะมากนะครับนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของพจน์สุวรรณพันธ์นะครับ
1: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงจากเพื่อนบ้าน
0: คุณผู้ฟังอยากจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนพจน์สุวรรณพันธ์ก็ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการได้นะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วให้รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของคุณผู้ฟังเองนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้เปิดแปลให้ฟรีเผอยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับคืนลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับทุ่งร้างอย่างชุมครับ

ันนี้พาเที่ยวด้วยพิกัดของบทเพลงหลายเลยเพลงเลยนะครับมนรักเสนานะครับพาไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่แอลยอดรักสลักใจครับสาวสัมพลานนะครับนครปฐมนะครับในเวอร์ชั่นของพี่หนูมิเตอร์ครับแล้วก็รักสาวนครสวรรค์นะครับลูกแพรใหม่ไทยอุไรพรนะครับมีเพลงที่คุณปรีชานะครับเลือกมาไกลจากจังหวัดสงขลาเลยนะครับเกือบจะได้หน้าใหม่แล้วนะครับแต่น่าจะติดภารกิจอยู่นะครับก็เลยไม่ได้สะดวกที่จะหน้าใหม่คุยกันกับเรานะครับแต่เล่นให้แล้วกันนะครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพง

0: กาซียา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขาย
3: เต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสอพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว

0: จ็บนิดๆ นะครับต้นฉบับยาย่าหญิงครับผมว่าหลายๆคนฟัง 3-4 เพลงเมื่อสักครู่นี้ง่วงนะครับ
1: จะได้ตื่นๆกันสักนิดนึงนะคะช่วงเวลานี้เน
0: า
1: ะ
0: เราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมงำชีวิตเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันอังคารนะคะจะได้เริ่มต้นแบบความสดใสแล้วก็เปลี่ยมร้นไปด้วยพลังงานในการปฏิบัติภารกิจของคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะเป็นคำสอนของหลวงพ่อจรัญนะคะหลวงพ่อบอกว่าโยมเชื่อไหมว่าสิ่งใดที่เป็นของโยมที่โยมทำไว้สร้างไว้ก็ย่อมเป็นของโยมต่อให้โยมไม่อยากได้ก็ต้องได้เพราะว่ามันเป็นของโยมในทางกลับกันสิ่งใดที่ไม่ใช่ของโยมต่อให้โยมอยากจะได้มาเพื่อครอบครองแทบตายโยมจะไม่มีวันได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของโยมโยมไม่ได้สร้างไว้ทำไว้เท่านั้นเองค่ะ
0: สักครู่ติดตามพิตรานะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับ
2: มหานครสุปนิ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดผ่านทาง4689400คือเพลงนี้เลยเต้ยสั่งลานะครับ TT Rex นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครั้งเตรียมเสนอให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติโดยมีวาระที่น่าสนใจคือกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึงปี2573โดยจะมีการลงนามร่างแผนในช่วงการเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้กระทรวงการคลังเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้โดยเตรียมเสนอให้ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569เดือนละ 1,000 บาทร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือกรณีนักศึกษาเกาะสกรหลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่อยากให้ลาออกนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือในที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.มีอายุที่หลากหลายเบื้องต้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดโดยคนที่ลาออกไปจากกลุ่มการเรียนนอกระบบอยากให้กลับมาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่สำหรับตัวเลขล่าสุดพบว่าในกลุ่มนักศึกษาสกร.มีอยู่กว่า 200,000 คนกำลังทำความเข้าใจอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่ลาออกไปและขอชวนให้กลับเข้ามาใหม่วราวุธจ่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ EV รับคลื่นลงทุนจีนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตหรือ EV ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญของประเทศโดยเดินหน้ามาตรการสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งการส่งเสริมการลงทุนการขยายตลาดภายในประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร200คนผ่าน2หลักสูตรสำคัญได้แก่หลักสูตรช่างติดตั้งและบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและหลักสูตรช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในสาขายานยนต์ไฟฟ้าได้ต่อไปนายวราวุธกล่าวว่าการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานไทยเป็นภารกิจเร่งด่วนเนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์และเทคโนโลยีชั้นนำของจีนจำนวนมากมีความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งนอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานให้เข้มแข็งแล้วไทยยังต้องเตรียมความพร้อมด้านการรีไซเคิลและอัพไซเคิลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรในอนาคต
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: เทพไทยเหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ไฟโซล่าเซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้ง

พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: รชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสุรินทรานิยากรมาแล้วค่ะตรงนี้ที่เราพบกันเช่นเคยค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้ส่งเพลงที่ถูกใจเชฟพงษ์เจนนี่อร่อยชั้น59ไปแหละนะคะแล้วก็หลายๆท่านถูกใจหรือเปล่าคะหากยังไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะที่022481366นะคะ Facebook ก็ได้วันนี้ทักทายกันนิดนึงแชร์กันหน่อยนึงขอบคุณมากๆค่ะวันนี้บุ๋งบิ๋งมาแต่เช้าเลยลูกไม่ทำงานหรอคะคุณอเกนเจเล่ขนมกะหรี่ป้าป้าป้าโอ้ป้าเดียวก็พอแล้วคุณใครคุณสวัสดิ์ค่ะแชร์เรียบร้อยขอบคุณนะคะยายอ้อสัมยานแล้วก็มีใครเอกคุณมุกดาค่ะขอเพลงมาด้วยแล้วก็มีใครเอกคุณทันพิชาเนาะแล้วก็ที่อ๋อพี่สวยมาแล้วนะคะก็กดแชร์แล้วนะคะแชร์เป็นสาธารณะก็จะมีรูปโลกอ่ะจะเป็นรูปโลกอ่ะนะคะแล้วก็กดตรงนั้นน่ะมันก็ทำให้การแชร์นั้นอ๋อพี่สวยแชร์เป็นสาธารณะไปแล้วด้วยสุดยอดขอบคุณนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็ที่จะช่วยกันทำหน้าที่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้มีสมาชิกของ FM 95มากขึ้นนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาด่วนค่ะคุณนุ่นรับซ่อมผ้ามาแล้วอ๋อเขาบอกว่าเมื่อวานเสียงใสกว่าเมื่อวานว่าไงคุณเล็กกาแฟว่างั้นก็เป็นธรรมดาค่ะคนเรามันก็ต้องมีบ้างในขณะที่เขาเรียกว่าปล้องกรรมเข้ามาวนมาเจอเรามันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้ต้องมีอาการเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางนะคะคุณเอสเบเกอรี่ว่าไงจ้าวันนี้เป็นไงใส่ไส้ขนมปังครับสดใหม่จากเตาเมื่อกี้เนี่ยก็ขอให้ขายได้ขายดีขายหมดทุกวันนะคะพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เรียบร้อยพี่สวรัญญาค่ะบางปลาว่าไงอยากฟังเพลงของพี่บาวีนี่เอาที่ใบเจยได้ใจเย็นๆนะอย่ารีบไปไหนล่ะขายไก่หมดยังนะคะคุณวันนีเอ้ยไม่ใช่ใช่แล้วก็ใครอีกคุณยุนิคนะคะคุณนิรัตพี่ไทยศรีเป็นยังไงส่งเบาแดงไปถึงไหนแล้วนะคะอ๋อนี่ทามาเร็วก็เลยไม่ได้ฟังเพลงยาวๆคุณเอกนรงค์บอกว่าวันนี้อ๋อคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวรายงานตัววันนี้ร้อนมากร้อนกายได้แต่อย่าร้อนใจบิ๊มบอกว่ามาทวงเพลงด้วยใจเย็นทวงเตือนด้วยนะเดี๋ยวลืมเพราะว่าเนี่ยแค่แป๊บเดียวเนี่ยลืมละคุณมาลีค่ะคุณจรูนนะคะเอาทักทายกันนิดนึงคุณเริญเจริญเนี่ยทุกคนเข้ามารายงานตัวตรงนี้แล้วนะคะคุณมาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวว่ากันไปคุณแสงเดือนด้วยว่าวันนี้ไรเดอร์รังสิตยังอยู่ดีมากห้ามไปไหนต้องแข็งแรงแล้วก็อยู่แบบเขาเรียกว่ามีความสุขเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเสียงนกเหรอเพลงหลวงพ่อห้ามจนนะนะไม่ได้ชอบเสียงสิรินทาหรอกชอบเสียงนกว้าวประมาณนี้พูดถึงเรื่องเพลงกันค่ะฮิตมาราธอนส่งไปเรื่องราวของความคิดถึงเมื่อวานนี้จากสปป.ลาวสงสัยยังไม่มาคุณอุดรก็เลยจัดให้ซะเลยเริ่มตั้งแต่หัวใจคิดฮอดค่ะแดงจิตกรตามมาด้วยเห็นหน้าดีกว่าเห็นเบอร์สีไพรสรีวงศ์ค่ะปิดท้ายฮิตมาราธอนด้วยคิดฮอดทุกคนเด้อค่ะเด้อมีแค่คิดฮอดทุกคนของมนแคนแก่นคูนขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนนะคะขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะขอบคุณที่สนับสนุนตรงนี้อ๋อคุณพิทักษ์วันแล้วเมื่อวันทาสีเรียบร้อยไหมคะก็จากตลาดช้อนทองขอให้ขายดีๆทุกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่เลยนะคะเอ้าก็เห็นพี่สวยแล้วไงทักไปแล้วไงพี่สวยอ้าวสำหรับตรงนี้เดี๋ยวรอให้ฟังเพลงเอ๊ะเมื่อสักครู่คือรอจะสายใจสั่งมาเนาะไม้พิรมพรหนึ่งเพลงเพื่อรอสายในช่วงสายชีหัวใจค่ะแนะนำที่022481366เรื่องราวของความคิดฮอดเหมือนกันแต่พี่นางเขาบอกว่าคิดฮอดกอดบ่ได้เป็นเพราะอะไรไปฟังกันตรงนี้ค่ะและอย่าลืมต่อสายมานะคะ022481366ในช่วงสายชีหัวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาค่ะแนะนำเพลงอะไรกันในช่วงสายชิลฮิวใจนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะแต่ว่าไม่มีลุงไม่มีป้าไม่มีอาเท่านั้นเองก็มีนะค่ะก็มีนะนี่มาเพลงอะไรคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
2: ผมน้องแท้
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงสบายดีนะ
2: สบายดีครับแต่ร้อนฝนตกเลย
1: เดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกใจเย็นๆฝนก็จะทิ้งช่วงแบบนี้แหละที่ทางเขาก็เตือนไว้แล้วนะว่าฝนก็อย่าเพิ่งประมาทเพราะว่าเหมือนกับจะมาแบบเป็นพักๆแล้วก็จะหายไปเนี่ยคือสิ่งที
2: ่ใช
1: ่ที่ต้องระมัดระวังแล้วทำอะไรอยู่วันนี้หนุ่มน้องแต
2: ้อ๋อไม่ได้ทำอะไรครับหยุดพักผ่อนอยู่บ้านครับ
1: เฮ้ยดีจังเลยเนาะโอ้ยเมื่อไหร่จะได้พักผ่อนกับเขาบ้างเนี่ยอยากจะทิ้งร่างเลยเกินแฮะไปไปเดี๋ยวเรารีบฟังเพลงกันดีกว่าเนาะจะได้เพลิดเพลินเจริญใจวันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
2: รักบ่าวอีสานใต
1: ้รักบ่าวรักบ่าวอีสานใต้มอบให้ใครบ้าง
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สุวัฒน์ให้เล็กสิงห์บุรีแล้วก็ให้น้องปลายฟ้าด้วยแล้วก็ให้น้องฟ้าใส
1: ส่งกันไปส่งกันมา
2: ครับแล้วก็ให้ชมรมฟ้าดีเจทุกคนเลยครับ
1: น่ารักสุดๆน่ารักจริงๆ
2: ครับ
1: ขอบคุณมาก
2: ครับแล้วก็พี่เอ็ดพี่ถาแล้วก็น้องร่างใหม่ด้วยครับ
1: ได้เลยแล้วทำไมไม่พูดแบบสุพรรณนะน่ารักออก
2: เดี๋ยวเขาเจ้าฟ้าพูดภาษากลางมั่งก็ได
1: ้เออ ก็อยากฟังชอบเราพูดแบบของเรานี่แหละน่ารักดีนะเอ๊ะหนุ่มหลงแต้ที่เป็นคนอำเภออะไรนะลืมละ
2: อำเภอเมืองครับ
1: อยู่อำเภอเมืองเลยเนาะอำเภอเมืองจริงๆแล้วก็ใช้สำเนียงสุพรรณเหมือนกันไหมจะประมาณนี้ไหม
2: ก็มีปนกันไปครับ
1: ผสมผสาน
2: ภาษากลางมั่งภาษาสุพรรณมั่งคร
1: ับ แต่น่ารักนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันเป็นความเก๋ความน่ารักของภาษา

0: ถิ่นเนาะ
1: ครับ
0: ได้เลยหนุ่มน้องแต้ก็เดี๋ยวมีความสุขเยอะๆเนาะเราเอาเป็นว่าได้ฟังเพลงจากเพลงที่ขอนี่แหละแล้วก็จะได้มีความสุขเยอะๆนะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับแล้วมีโอกาสมาโทรมาคุยอีกนะ
1: ครับเช่นเดียวกันครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพูดถึงเรื่องของความแรงนะคุณจรูนบอกว่าฝนแรงเดือน8ขนาดทำฝนหลวงก็ยังไม่ตกเลยแรงมากจริงๆห่วงใยเกษตรกรเลยนะคะก็เป็นอะไรที่เมื่อไหร่จะเริ่มตาอ้าปากได้สักทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาค่าข้าวที่มันไม่ยอมราคาข้าวที่ไม่ยอมขึ้นเลยแต่ทำไมคนที่ไม่ได้เป็นชาวนาแท้ๆกลับรวยอ้าวเลยงงไหมเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจกันแล้วก็ได้แต่ภาวนาแน่นอนคือขอให้พระพิรุณท่านเมตตานอกเหนือจากเหมือนเพลงทาเพลงหนึ่งนะท่านนึกถึงเพลงหัวอกชาวนาเดี๋ยวมีโอกาสจะเปิดให้ฟังแต่เราก็ต้องสู้อดทนกัดฟันแล้วก็ขอให้ได้โอกาสที่ดีฟังเพลงนี้ค่ะเพื่อให้รู้สึกคึกคักกันหน่อยมาในโหมดของความรักกันเหมือนเดิมแต่เป็นรักเรียกรักบ่าวอีสานใต้น้องจินตราภูลาภในช่วงสายชีวิตใจค่ะขอบคุณยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: จสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: คุณแม่บานเย็นรากแก่นค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นี่อยู่ตรงต้นอ่อนผู้เบาค่ะพี่นิดบานเย็นรากแก่นนะคะก็เป็นมหานครไลฟ์ให้ฟังกันมาในงานนี่เลยครบ10ปีของเรานี่แหละนะคะจัดที่ไหนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์แฟชั่นไอแลนด์นะคะปี57นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: ว่าไงนะ
2: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
3: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
2: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
3: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สบู่บอมซินอาบน้ำด้วยสบู่บอมซินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมซินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรา

พลงเพื่อชีวิตติดล้อค่ะวงคาราบาวแล้วก็พี่เสกนะคะก็ให้ฟังในเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจผ่านไปคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ผ่านไม่ได้ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางสำนักงานกสทช.แล้วก็เดินหน้าร่วมกับกองกำลังบูรพาตำรวจบก.ปอท.ซึ่งย่อมาจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะหลังจากพบการลักลอบลากสายสัญญาณเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตใครลากไปเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดนะคะพร้อมรวบรวมหลักพยานหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเชื่อว่าการลักลอบส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานกสทช.ยืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการสื่อสารและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศนะคะก็ทำอย่างต่อเนื่องเลยเตือนก็เตือนไปแต่ในขณะที่ปราบก็ต้องปราบด้วยเพราะอะไรเพราะไม่เช่นนั้นประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่แล้วก็หลงอะไรไปแบบน่าเป็นห่วงมากๆนะคะที่เราได้เตือนกันเสมอเลยว่าอย่าไปรับโทรศัพท์สายแบบเบอร์แปลกๆไม่ต้องไปสนใจใครจะมาหวานล้อมอะไรใดๆเพื่อที่จะมาล่อหลอกให้เราได้เขาเรียกว่าเห็นเงินตาโตอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจนะคะนี่คือเรื่องที่ทางหน่วยงานตรงนี้นะคะสำนักงานกสทช.ที่เขาไม่ได้อยู่นิ่งเลยก็ต้องจัดการทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำกันเลยก็คือหมายถึงว่าต้นน้ำก็ต้องจัดการเรื่องของเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดมาเพราะอะไรแล้วจากนั้นก็ต้องมาคอยเตือนประชาชนนะคะไม่ให้ประมาทนะคะอย่าไปหลงอะไรง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมีสติเอาละค่ะชีวิตก็ต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นเรามาสร้างความสุขด้วยกันมีอารมณ์ดีกันดีกว่าเพราะจะให้ฟังทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้นะคะมีความสุขเถอะอย่าไปเครียดกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้ดีแต่ที่แน่ๆเพลงในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคไม่ต้องระวังเลยอยากฟังเพลงอะไรแนะนำกันค่ะ022481366ไปฟังเพลงของพี่สามารถพิยกรุณกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยอ
4: สมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะแจงยิปปมผู้กองธรรมนัสพาดพิงโยกย้ายข้าราชการเกษตรชี้ปลัดเป็นคนเสนอชื่อปัดล้างบางขั้วเก่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุโยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติโยกย้ายสืบเนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7คนจึงจำเป็นต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการซึ่งตนทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรว่าการแต่งตั้งโยกย้ายได้ดูจากข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทและความอาวุโสเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาโดยผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเข้าที่ประชุมครม.วันนี้ส่วนข้อกล่าวหาการโยกย้ายเป็นเรื่องการเมืองยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเมื่อถามว่าเป็นการล้างบางขั้วอำนาจเก่าหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรมีข้าราชการที่เป็นผู้บริหารระดับสูง31คนถ้าล้างบางก็ต้องล้างบางทั้ง31ตำแหน่งตนเข้ามาทำงานการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่5ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีก4ปีอยู่ในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสิน1ปีและรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอีก1ปีการแต่งตั้งโยกย้ายทุกครั้งไม่เคยมีประเด็นแต่มีเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นหญิงวัย64ปีลงมาจากดอยอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธกส.ปัวเกิดเป็นลมหมดสติล่าสุดเสียชีวิตแล้วลลินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
5: ที่จังหวัดน่านเกิดเหตุสะเทือนใจขึ้นกับนางเงารกภัยอายุ65ปีอยู่บ้านเลขที่9หมู่ที่2บ้านสกาดกลางตำบลสกาดอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเมื่อวานนี้ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของลูกชายลงมาจากดอยสกาดเพื่อมาเดินทางยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาปัวรายงานระบุว่าคุณยายเดินทางมาถึงและเข้าแถวรอคิวตั้งแต่เวลาประมาณ 13:00 นจนกระทั่งประมาณ 15:00 นระหว่างรอการยื่นอุทธรณ์ได้เกิดอาการวูบหมดสติล้มลงเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้รีบเข้าช่วยเหลือทำการ CPR หรือปั๊มหัวใจก่อนประสานหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวอย่างเร่งด่วนแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มกำลังโดยสามารถปั๊มหัวใจกลับมาได้หลายครั้งแต่สุดท้ายคุณยายเงาได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 4:00 นของวันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากคุณยายตั้งใจเดินทางลงจากพื้นที่ภูเขาเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยความหวังที่จะรักษาสิทธิ์ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดำรงชีวิตแต่กลับเกิดเหตุสลดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการยังต้องรอผลการวินิจฉัยจากแพทย์อีกครั้งรลินทร์ พชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
4: ชาวกทม.ตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองรถบนคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจำนวนมากเดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินหลังลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์ติดปัญหามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกำหนดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการแต่ก็ยังมีเสียงบ่นจากประชาชนว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากกระทรวงการคลังกับคมนาคมน่าจะคุยกันก่อนทำให้ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายนางสมพรเขื่อนแต่ชาวกทม.ที่ทำงานตัวคนเดียวเลี้ยงลูก2คนพร้อมผู้สูงอายุติดเตียงกล่าวว่าระบบแจ้งมาว่ามีรถหลายคันทั้งที่มีรถจักรยานยนต์เพียงคันเดียว สำหรับการเดินทางมาขอคัดสำเนาและตรวจสอบประวัติการครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกในกทม.และขนส่งต่างจังหวัดจะใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการตลอดช่วงเวลาทำการ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐมนตรี

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีภาคเป็นเพลงอะไรใครแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับพี่ชา
3: จ้าใครล่ะ
4: ผมบัญชาครับ
3: คุณบัญชาอู้ตรดิต
4: ใช่ครับ
3: นี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ปะ
4: ยังนะครับยังไม่เคยคุย
3: ครับไม่เคยคุยเหรอคือเห็นอุตรดิตถ์โทรมาหลายคนก็เลยนึกว่าเป็นคุณบัญชาแล้วทำอะไรอยู่ที่อุตรดิตถ์ล่ะจ๊ะ
4: กำลังเก็บดอกอัญชันอยู่ครับ
3: เอ้าเหรออยู่อำเภออะไรเนี่ยอ
4: ำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองเก็บไปขายเก็บไปทำน้ำหรือไปทำอะไร
4: เก็บขายครับตากแดดขายครับ
3: ตากแดดน้องเขาก็ไป
4: แต่วันนี้ไม่มีแดดเลยฝนมันพำๆตลอดเลยเนี่ย
3: โอ้มีฝนตลอดเลยเออก็ดีมันให้ชุ่มฉ่ำไงแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการไงไปผึ่งก่อนใช่ไหม
4: ใช่ครับเอาไปพึ่งในร่มก่อน
3: แล้ว
4: ก็ถ้ามีแดดก
3: ็ปลูกเยอะไหม
4: ก็ประมาณงานนึงครับ
3: โอ้โหทั้งงานเลยปลูกแต่ดอกอัญชันเนี่ยนะ
4: ครับ
3: เออมันก็เลื้อยๆเลื้อยๆขึ้นเป็นแบบเถาๆอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเป็นแบบเป็นซุ้มๆ
4: ใช่ครับ
3: แล้ววันหนึ่งเก็บได้เยอะไหมครับ
4: วันหนึ่งก็สามตะกร้าซักผ้าครับ
3: สามตะกร้าซักผ้าโอ้โหแล้วมันรายได้เราเป็นยังไงดีไหม
4: มันก็ดีอยู่ครับแต่ตอนนี้มันลงราคามาแล้วครับ
3: ลงอีกละ
4: ลงมาอีกตั้ง20บาทอ่ะ
3: โอ้ยเกษตรกรนี่เหนื่อยเนาะ เวลาที่อะไรที่ขายดีปุ๊บอ้าวแห่กันปลูกเสร็จราคามันก็ลง
4: ใช่ครับ
3: การควบคุมการปลูกใดๆของประเทศไทยยังแห่เนาะแต่ว่าเราก็สู้กันไป
4: ครับ
3: ไปปลูกอย่างอื่นไหมปลูกอย่างอื่นเพิ่มเติมไหม
4: ก็มีผักสวนครัวแม่เก็บขายนี่แหละครับพวกโหระพาพวกไอ้มะเขือแล้วก็พวก
3: พริกไหมพริก
4: ไอ้ฮะ
3: ปลูกพริกด้วยไหม
4: มีครับพริกก็มีครับ
3: ก็คือ
4: ผักสวนครัวครับ
3: ขายตามตลาดอย่างเงี้ยใช่ไหม
4: มีคนรับส่งขายอยู่ครับ
3: โอ้
4: ไปให้เขาขาย
3: เออแล้วมันแบบพออยู่ได้ใช่ไหม
4: มันอยู่ได้ครับ
3: เออเนี่ยถึงบอกว่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เนาะแล้วก็ยันก็เรียกว่าอย่าอายทำกินขยันขันแข็งไปแล้วงานเกษตรนี่เป็นงานที่แบบมันต้องดูต่อเนื่องอ่ะเหมือนลูกเหมือนกันเนาะ
4: ครับมันต้อง
3: น้ำ
4: บางครั้งมันต้องรอเวลาด้วยครับรอแดดรออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีฝนก็ตากไม่ได้แล้วครับ
3: อืมอ้าวก็ขอ
4: แล้ววันนี้ก็ฝนทำตั้งแต่เช้าเลย
3: แล้วทำไงเดี๋ยวเขาจะมารับแล้วทำยังไงทีเนี้ย
4: ต้องตากแดดต้องเอาพัดลมเป่าให้มันแห้งก่อนแล้วเวลามีแดดก็ค่อยเอาออกไปตากครับ
3: ข้อว่ากันไปต้องเขาเรียกว่าปรับไปตามสภาพอากาศว่างั้นเนาะ
4: ใช่ครับ
3: เออให้กำลังใจเนาะแล้วเราอยู่กับคุณแม่สองคน
4: ผมอยู่กับพ่อด้วยครับแม่พ่อแล้วก็ลูกชายครับ
3: เออแล้วแฟนไปไหนอ่ะ
4: ผมเลิกกันตั้งแต่นานแล้วครับ
3: โอ้เราก็ต้องทำหน้าที่คุณพ่อให้ดีเป็นคุณลูกให้ดีเนาะไม่เป็นไรเมื่อเขาเกิดมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ไปให้กำลังใจนะยังไงก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคือพี่ทาจะชอบคนที่แบบทำการเกษตรมากเลยอ่ะเพราะจริงบ้านพื้นที่เราอ่ะประเทศเราอ่ะเป็นครัวโลกเป็นเมืองเกษตร
4: ใช่คร
3: ับ แต่การสนับสนุนนั้นเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
4: แม่ก็ไม่ผ่านบัตรประชารัฐด้วยนะครับทำไมมันผ่านยากผ่านเย็นจัง
3: เขาตังหมดเปล่า
4: ทั้งรถก็ไม่มีนะรถก็มีมอเตอร์ไซคันเดียวอะ
3: เ
4: หรอแต่ไม่ผ่าน
3: เออเห็นไหมแล้ว
4: แต่ของผมผ่านครับผมมีบัตรคนพิการ
3: อ้าวแล้วทำไมเราได้เป็นอะไร
4: ผมพิการทางจิตนะครับผมเป็นจิตเวชกินยาหมออยู่ครับ
3: โอ้พยายามสวดมนต์ด้วยนะจะได้ช่วยอีกทางนึงนะบัญชา
4: ผมสวดมนต์ทุกวันนะครับ
3: ดีมากดีมากเราอย่าไปคิดเยอะแหมต้องคิดอะไรแน่ๆเลยที่รู้ไม่ต้องคิดเรื่องแฟนไม่ต้องเลย
4: ไม่คิดหรอกครับเรื่องแฟนนะคร
3: ับ เออแต่ไม่ต้องคิดอะไรนะชีวิตมันก็ต้องสู้ไปแล้วทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองเราก
4: ็
3: ใช้ไปแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรพยายามปรับที่ตัวเองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะ
4: คร
3: ับ แค่อยู่วันนี้แหละเราไม่ต้องไปถึงวันพรุ่งนี้เราไม่รู้เลยว่าเราจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่วันนี้วันที่เรามีลมหายใจ
4: วันนี้ก็ทำให้ดีที่สุด
3: ถูกต้องวันนี้เดี๋ยวเราเก็บ อัญชันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพระพิรุณเจ้าขาครับเจ้าขา
4: ลงมาอีกแล้วเนี่ยได้ยินเสียงฝนลงมาอีกแล้ว
3: เอายายถ้างั้นเดี๋ยวบอกให้ท่านบอกหยุดเร็วๆได้ไหมเอาพระอาทิตย์ได้ส่งแสงมาให้ดอกอัญชันของลูกเนี่ยได้
4: แต่มันก็มีแดดอยู่นะแต่ทำไมฝนมันลงเม็ดก็ไม่รู้ว่ามันมีแดดอยู่นะวันนี้
3: อ้าวเหรออ้าวสงสัยว่ามีทั้งความชุ่มฉ่ำผสมผสานกันไปก็ขอให้ได้เป็นเงินเป็นทองก็แล้วกันนะบัญชานะ
4: ครับ
3: แล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีครับ
4: ฟังเพลงสยามเมืองยิ้มมาครับ
3: โอ้เราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยใช่ไหม
4: ใช่ครับผมชอบมากเลยเพลงนี
3: ้ดี
4: มีความหมายมาก
3: มอบให้ใครบ้างครับ
4: มอบให้ทุกแสงทุกสายให้น้องหังไมแล้วก็ให้พิธาด้วยครับ
3: พี่อยากภูมิใจที่สุดเลยที่เราเกิดเป็นคนไทยโชคดีมาก
4: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นไม่ต้อง
4: เป็นคนไทยไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว
3: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะนะเข้าใจป่ะบัญชาเราไม่ต้องซึมเศร้าเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอยู่แค่ตรงเนี้ยอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับค
4: ุ
3: ณพ่ออยู่กับคุณแม่อยู่กับลูกที่เขารักเราแล้วก็เรารักเขานะ
4: ลูกผมเรียนจบแล้วเขาทำงานแล้วก็ให้ตังค์ผมใช้ครับ
3: โอ้โหสุดยอดแล้วนี่บัญชาอยู่เท่าไหร่แล้ว
4: ผมเพิ่งได้ประกันสังคมครับอายุ55ครับ
3: อ๋อเป็นน้องพี่อยู่ดีแหละจริงๆแล้วก็ไม่อยากเป็นจริงๆไม่อยากเป็นพี่เท่าไหร่หรอกพี่ก็อยากเป็นน้องแต่มันไม่ได้ไงมันเกิดนานแล้วมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเนาะแล้วต้องสัญญานะว่าเราจะต้องทำใจให้สบายแล้วก็พยายามที่จะลดยาในการที่จะควบคุมอาการ
4: หมอลดยาผมมาเกือบหมดแล้ว
3: ดีนะ
4: เมื่อก่อนผมกิน6เม็ดแล้วแต่ตอนนี้ผมกินเหลือแค่2เม็ดเองคร
3: ับ เอาสุดท้ายถึงไม่ต้องกินแล้วนะอยู่ที่เราทั้งสิ้นเลย
4: หมอเคยให้หยุดยาไปทีนึงแต่ทีนี้ว่ามันบางครั้งมันก็มีอาการมาผมก็เลยให้หมอคงยาสัก2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยยานอนหลับครับ
3: เล่าให้ฟังสิมันเป็นอาการยังไงอยากรู้จัง
4: มันมีเสียงแว่วในหูสั่งให้ทำนั่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อมันคิดมันจิตมันแบบมันมโนอะไรอย่างเงี้ยนะ
4: ใช่ครับมันเข้ามาโดยไม่รู้ตัวหรอกบางทีก็สั่งให้ไหว้ให้กินนั่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เออแปลกฮะเอาไม่เป็นไรเราใช้วิธีการเอาทางธรรมเข้าไปข่มนะบอกอย่ามายุ่งกับฉันจะอยู่กับฉันเองไม่ต้องมาบงการฉันหรือฉันจัดการ
4: ฉันนั่งสมาธิบ่อยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าต้องควบคุมให้ได้นะการนั่งสมาธิถ้าเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็เตลิดได้เหมือนกัน
4: ครับผมเคยเห็นสวรรค์มาแล้วนะ
3: เฮ้อเอาละทั้งนั้นต้องกินยาเพิ่มหรือเปล่าบัญชาเห็นสวรรค์ด้วย
4: แต่ผมเห็นจริงๆนะ
3: จริงว่ะสวยไหม
4: ใช่สวยมากเลยผมนึกว่าผมฝันแต่ผมไม่ได้ฝันผมนั่งสมาธิเห็นนะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวพี่นั่งบ้างดีกว่าพี่อยากไปสวรรค์แต่ว่าไม่รู้ว่านั่งแล้วจะเจอนรกหรือเปล่าสิพี่อ่ะ
4: เอ
3: าอย่างนี้ดีกว่าเอาหน่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเราเนี่ยโลกของความเป็นจริงนะ
4: ครับ
3: นะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่กับลูกนี่แหละนะอ้าวบัญชาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันหน่อย
4: พิธานำเลยครับ
3: ได้เลยครับขอบคุณเพชรเต็มขวด
4: ขอบคุณเพชรเต็มขวด
3: ซีเต็มคำ
4: ซีเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี
4: ้น้ำจิ้มสุกี
3: ้เฮ้ยเดี๋ยวพูดเป็นภาษาท้องถิ่นเราดินะสูตรพริกกะเหรี่ยง
4: สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตาพันท้ายนร

0: สิง
1: ป่าพันธุ์ท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: ลำแต่
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เอาละเอ้ย เราอย่าไปแววมากนะเอาเดี๋ยวเราไปเก็บอัญชันแล้วก็หาทางให้พระอาทิตย์ส่องแสงมาจะได้แห้งจะได้เงินเข้ากระเป๋าเนาะ
1: ครับนี่แดดออกมาแล้วเนี่ย
0: เออมีความสุขอยู
1: ่มันคืมมาครับ
0: อ๋อเหรออ้าวบัญชาให้กำลังใจนะแล้วก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยนะ
1: ครับขอพี่ทานมีความสุขเลยครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับ
0: สาธุขอบคุณมากพี่อยากเห็นสวรรค์แล้วเดี๋ยวพี่ไปนั่งสมาธิดูก่อน
1: ครับ
0: โชคดี
1: นะครับ
0: เออแต่เห็นแล้วพี่ต้องกินยาสิพี่ไม่กินดีกว่า แต่ถ้าพี่ไม่เห็นดีกว่า
1: บางครั้งก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับ
0: เออดีละ
1: ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องกินนะครับ
0: อ้าวถ้างั้นบัญชาก็พยายามนะสู้ๆนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ไปก็นะทุกคนก็จะมีเรื่องราวเพียงแต่ว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงพุทธเจ้าไม่ให้เราหลงอะไรท่านจะมีเหตุและผลนะคะคำสอนของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นก็นะเข้าใจได้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มาภูมิใจกับความเป็นไทยเรากันในช่วงนี้ในแต่ละภาคที่เรามีสิ่งดีๆแนะนำกันนะคะในช่วงพาเรตเพลงฮิตที่4ภาค022481366นะคะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะบูมิ้มหัวเราะอะไรแม่ไปฟังเพลงนี้กันเริ่มตั้งแต่สยามเมืองยิ้มค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เหนือกลางใต้อีสานตะวันออกตะวันตกรวมแล้วเป็นประเทศไทยนั่นเองแล้วเราก็มีความสุขอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนี้มีความเป็นไทยที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นอยู่ในภาคใดก็แล้วแต่นะคะด้วยน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนั้นยังมีให้เห็นได้ตลอดเลยนะคะนี่คือเรื่องของความสวยงามของความเป็นไทยเราเริ่มกันตั้งแต่สยามเมืองยิ้มค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตามคำแนะนำก็มาถึงก็ไล่มาแต่ทางเหนือนะพอดีหานิราศเวียงพิงของคุณทูลทองใจไม่ทันก็เลยส่งของน้องเท่ไปก็เพราะอีกแบบนึงนะคะเป็นการสืบสานบทเพลงเก่าๆที่เท่นำมาร้องเยอะเลยนะคะเป็นน้องชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งตามมาด้วยเพลงทีนี้เราไปอีสานน้องนกพรพนานี่ก็เป็นน้องสาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งเหมือนกันชวนอ้ายเที่ยวอีสานนะคะบรรยายหมดเลยจังหวัดไหนมีอะไรมีสิ่งที่น่าสนใจแค่ไหนนะคะถ้าว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ได้ไปหลายจังหวัดเหมือนกันจะว่าไปแล้วตัวเธอเองโชคดีที่ได้เดินสายไปในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะคะแล้วก็เกือบจะทุกอำเภอด้วยซ้ำเพราะว่าการแสดงดนตรีของเธอตลอดระยะเวลา 6-7 ปีโอ้คือไปแหละไปทุกหัวระแหงที่ไหนที่มีคนเราไปที่นั่นค่ะนะคะก็ทำให้เธอได้มีโอกาสพบกับแฟนๆในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็ทำให้เราได้รับความสุขจริงๆสำหรับชวนน้องล่องใต้ค่ะแนทราเชนแล้วก็กล้วยสแตมป์นะคะก็เป็นเพลงที่ปิดท้ายสำหรับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ผ้าค่ะจบลงตรงภาคใต้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันธะนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: วันนี้จอคิวฮิตเพลงของนี่เลยนักจัดรายการเราท่านหนึ่งนะคะลูกตาลชนทิชาค่ะสังกัดอิสระกับเพลงดอกชบาสีแดงคำร้องค่ะสิทธิพงษ์สมบัติจินดาทำนองทาคาเนะโคชิฮิระเรียบเรียงโดยสราวุธแสงบุตรค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใน

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: สองเพลงในเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงแรกไอ้ทุยเสียงร้องของแอลกอฮอล์นะคะก่อนนี้อยู่ฮิตที่13ตามมาด้วยเพลงเอาที่บายเจยเสียงร้องของบ่าวีนี่อยู่ในฮิตที่16ตามคำแนะนำของบางปลาขายไก่หมดยังอ่ะส่งมาด้วยนะคะอร่อยมากขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
7: 5ปี

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เดอรี่สีแดงค่ะพี่แหวนทิติมาสุตสุนทรในเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวเตรียมตัวไปทานข้าวกันนะคะค่ะขึ้นช่วงนี้ทานให้อิ่มให้อร่อยเดี๋ยวกลับมาเจอกันทาต่อค่ะมีเพลงที่ค้างไว้ไม่น่าจะจบแหละเดี๋ยวบุ๋มบิ๋มจะงอนหลายคนจะโกรธฝนของน้องโอโอลิเวียนะคะให้ฟังเพลงนี้ทิ้งท้ายกับชั่วโมงนี้แบบหวานๆค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ชาวกรุงบ่นรัฐบาลทำไมต้องทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ยุ่งยากทำชาวบ้านเดือดร้อนเดินทางมายกเลิกการครอบครองสิทธิ์รถยนต์ด้านนายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีถกปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุมครม.เอกนิติยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน้นช่วยคนจนตัวจริงเร่งขยายเวลาอุทธรณ์สั่งฟันกลุ่มทุนเทาหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสุชาติลั่นเอาจริงทวงคืนที่รัฐเดินหน้าภูเก็ตโมเดลหลังรื้อสิ่งปลูกสร้างหาดนุ้ยกว่า50รายการลุยตรวจเพิ่มอีก89จุดพร้อมขยายผลสู่พื้นที่อุทยานและพื้นที่บุกรุกทั่วภูเก็ตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมนับเป็นการเปิดแนวรบใหม่ในสงครามการค้าโลกทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับข่าวรอบวันนะคะวันนี้ค่ะขอเริ่มต้นกันที่ปมจ.อสมท.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะบริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก10รูปโดยมีดร.ยาดากาศยปนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารปมจ.อสมท.และพนักงานร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินจากนั้นร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานัปการเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไปค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นพลัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์ว่าพิมลลักษณ์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ดพันธุ์โกลเด้นอเมทิสต์เป็นพันธุ์ไม้สายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพิมลลักษณ์มีความหมายอันมงคลว่าลักษณะที่งามบริสุทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรตินะคะและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569 สำหรับพันไม้สายพันธุ์ใหม่นี้ค้นพบโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีลักษณะดอกที่แปรผันแตกต่างจากสายพันธุ์เดิมอย่างชัดเจนโดยกรมวิชาการเกษตรได้ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ17 เมษายน 2568ค่ะคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้ประกาศกำหนดพืชสกุลทำเปรตดังกล่าวเป็นพืชชนิดพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.พันธุ์พืชซึ่งถือเป็นการค้นพบที่เป็นความสำเร็จทางด้านพฤกษศาสตร์ที่สะท้อนถึงศักยภาพการวิจัยและความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ในประเทศไทยค่ะ
5: มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะคะวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะคุณยายสะอาดนาคจตุรัสอายุ64ปีชาวตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมานะคะก็มาขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐหลังจากตนเองและสามีถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง2คนค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับสิทธิ์มาตลอดนะคะเหตุที่ไม่ผ่านเพราะว่ามีชื่อไปครอบครองรถจักรยานยนต์เก่าที่ซื้อมากว่า20ปีตอนนี้รถมีสภาพเก่าแทบไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะส่วนสามีมีอาชีพเก็บของเก่าขายนำรายได้เล็กน้อยมาซื้ออาหารแล้วก็ดูแลครอบครัวนะคะคุณยายสะอาดร้องไห้เป็นระยะเลยแล้วก็ยกมือวิงวอนให้รัฐบาลนะคะพิจารณาหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีชื่อครอบครองทรัพย์สินเก่าซึ่งไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะส่วนธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้ก็มีประชาชนมายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันเนืองแน่นเหมือนเคยนะคะหลายคนบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ค่ะก็ฝากถึงนายกนะคะขอให้พิจารณาปรับเพิ่มวงเงินจาก300เป็น500เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพค่ะพร้อมกับเสนอให้พิจารณาสิทธิ์ให้การพิจารณาสิทธิ์นะคะคำนึงถึงรายได้ของผู้ยื่นขอรับสิทธิ์เป็นหลักโดยเห็นว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็ควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าผู้ที่มีรายได้สูงแม้จะมีทรัพย์สินบางรายการก็ตามค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ
6: ส่วนปัญหาหนึ่งที่เจอกันนะคะก็คือเรื่องของการที่มีสิทธิ์ในการครอบครองรถยนต์เกินเกณฑ์ค่ะวันนี้บรรยากาศที่สถานีขนส่งนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินชาวกรุงเทพมหานครค่ะก็เดินทางไปที่นี่เพราะว่าเจอปัญหาการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้มาลงทะเบียนจำนวนมากค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากว่ามีกรรมสิทธิ์รถยนต์รถจักรยานยนต์เกินกว่าที่กำหนดก็เดินทางมาขอคัดสำเนาตรวจสอบประวัติการครอบครองรถเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์และแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นจากประชาชนเพราะว่ารัฐบาลทำให้โครงการนี้ยุ่งยากทำไมกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ครั้งนี้ไม่ได้รับก็ต้องเดินทางมายืนยันสิทธิ์มาที่กรมการขนส่งทางบกเป็นการเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทั้งที่ไม่ค่อยมีเงินใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ร่วมกันแถลงข่าวการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้นะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนก็พบว่าหลักเกณฑ์บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีข้อมูลคลาดเคลื่อนจึงได้มีการขยายเวลายื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะแล้วก็มีการตั้ง One Stop Service บูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งปัญหาหนึ่งที่เจอคือเรื่องของการโอนลอยรถเสื่อมสภาพหรือข้อมูลด้านการศึกษามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว2,900,000รายคิดเป็นร้อยละ40ที่มีปัญหาเรื่องรถค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็นำเอกสารหลักฐานต่างๆไปยื่นอุทธรณ์ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่วันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกรัฐมนตรีเข้าประชุมเรื่องนี้กันค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไม ไข่ปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: 02-1-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีคนมายื่นอุทธรณ์จำนวนมากนะคะนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะกลับมาจากเยือนจีนก็เรียกประชุมด่วนเลยนะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ขึ้นไปหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าค่ะถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการนะคะหลังประชาชนนั้นถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้จำนวนมากมีรัฐมนตรีหลายท่านมาประชุมนะคะอย่างเช่นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐ

0: รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งหลังประชุมผู้สื่อข่าวก็สอบถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกก็ไม่ตอบคำถามนะคะเพียงแค่หันมาตอบสื่อว่านี่ฮาวแล้วก็หว่อซางฮาวก็คือสวัสดีตอนเช้าค่ะขณะที่การประชุมครม.วันนี้มีรัฐมนตรีลาประชุมนะคะก็มีนางสุภจีนายศรีหศักดิ์ค่ะแล้วก็นายชัยชนกชิดชอบนะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะ
1: ขณะที่นายเอกนิตินิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าแม้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศค่ะก็มารับทราบข้อมูลที่เกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงเพื่อต้องการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อให้งบประมาณที่มีอยู่ไปถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากไม่มีการอัปเดตข้อมูลมานานกว่า 4-5 ปีแล้วหัวใจสำคัญคือเอาคนใหม่คนที่จนจริงไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเข้ามาราว2ล้าน3แสนคนคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจวันนี้เอาคนเดือดร้อนจริงเข้ามาขณะเดียวกันก็ได้รับการร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมแอบอ้างสิทธิ์ครั้งนี้เราก็พยายามแยกเกณฑ์ต่างๆเพื่อคัดคนกลุ่มนี้ออกไปค่ะซึ่งผลการคัดกรองก็พบคือประเทศไทยยังไม่มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยทำให้กลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มทุนเทาหลอกเอาข้อมูลของชาวบ้านไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษีทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์เพราะว่ามีชื่ออยู่ในระบบธุรกิจซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการมิจฉาชีพให้เด็ดขาดและยืนยันว่าไม่นิ่งนอนใจนะคะมีแผนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการอุทธรณ์ปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาให้ยืดหยุ่นขึ้นและประสานกับกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ One Stop Service ลงไปช่วยทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้ค่ะจะพิจารณาขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งพูดคุยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อทบทวนเกณฑ์เรื่องการถือครองรถเก่าที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยซึ่งย้ำด้วยนะคะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเท่านั้นประชาชนยังคงเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆของรัฐได้ตามปกติค่ะซึ่งเรื่องบัตรสวัสดิการเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งรัฐยังมีอีก72ประเภทสวัสดิการทั้งเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาซึ่งทุกคนยังคงได้รับสิทธิ์ตามปกตินะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะหรือว่ากระทรวงพม.ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นายนิกรสมกลางก็บอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีการยื่นรายชื่อสำรวจไป1ล้านรายชื่อผ่านเกณฑ์ประมาณ 200,000 คนค่ะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบว่าทำไมถึงตกหล่นการทำงานร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทยก็รอรายละเอียดจากการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีการชัดเจนอย่างไรนอกจากนี้ค่ะ 24-25 กรกฎาคมทางพม.ร่วมกันกับสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดมหกรรมขึ้นนะคะ Universal Design หรือว่า UN ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะก็จะมีรัฐมนตรีอว.เป็นประธานด้วยจะมีการรวบรวมนวัตกรรมให้กับคนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการค่ะขณะที่เรื่องของกระทรวงการศึกษานะคะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยังให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทบไปถึงนักเรียนนักศึกษานอกระบบของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศร.ขออภัยค่ะสกร.ที่ต้องลาออกนะคะเพราะต้องการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์อย่างไรซึ่งนักเรียนนักศึกษากลุ่มบุคคลนั้นจะต้องได้รับการดูแลโดยสกร.มีอายุที่หลากหลายค่ะได้บอกเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่จีนแล้วก็คงจะมาลงรายละเอียดกันส่วนนักเรียนนักศึกษาของสกร.ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้กลับเข้าระบบการศึกษาใหม่ไม่อยากให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่นะคะส่วนตัวเลขของผู้ที่ลาออกไปขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด 200,000 คนขณะเดียวกันได้เร่งทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่ลาออกไปแล้วให้รีบกลับมาใหม่ค่ะและขอย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้ใครลาออกด้วยเหตุผลแบบนี้เนื่องจากว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญจะต้องคุ้มครองสิทธิ์ให้กับนักศึกษาเหล่านี้ได้กลับเข้าสู่ระบบการเรียนค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนื่องจากว่ามีกลุ่มนึงค่ะเป็นผู้ที่ไม่ ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนื่องจากส่งลูกหลานเรียนนำคนรู้จักนำชื่อไปสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเจ้าของไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือเอกสารเกี่ยวกับการสมัครแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ขายเองค่ะทำให้ไม่สามารถยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากได้เรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันโทหนุนสรรสนาคมท่านก็บอกว่ากรณีนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะหากมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนสามารถแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อในการยกเลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผ่านทางช่องทางของศูนย์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะติดต่อได้ในวันและเวลาราชการก็พร้อมสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะพูดถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลค่ะหลังเมื่อวานนี้มีปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยนายสุชาติบอกว่าเป็นปฏิบัติการครั้งแรกค่ะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง50รายการในพื้นที่18ไร่โดยมีผู้ถือครองรายเดียวนะคะแล้วก็ประเมินว่าหากเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และซื้อขายกันในพื้นที่มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านค่ะการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรื้อระบบการท่องเที่ยวของภูเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบค่ะสำหรับพื้นที่หาดนุ้ยนี้ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตั้งแต่ปี2557นะคะเพราะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและพื้นที่ถูกกันกลับไปเป็นพื้นที่ป่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำพิพากษาไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยตรงค่ะหน่วยงานรัฐจึงใช้อำนาจทางปกครองตามมาตรา25ในการดำเนินการรื้อถอนนะคะส่วนพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งพบโรงแรมบางแห่งมีพื้นที่รุกล้ำเข้าไปในเขตอุทยานนะคะนายสุชาติก็บอกว่าได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนแล้วและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติมค่ะหลังจากการสำรวจทางอากาศพบจุดที่ต้องตรวจสอบประมาณ89จุดนะคะข้ามไปที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานค่ะนายสุชาติก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ละเลยนะคะตอนนี้ก็มีรีสอร์ทบางแห่งเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกันเองแล้วและถ้าเจ้าหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนเองรัฐมีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: ันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พูดถึงการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพักกล้าธรรมออกมาโพสต์บอกว่าการยกย้ายเพราะไม่สนองต่อนโยบายการเงินมากกว่าการงานนายสุริยะค่ะก็ระบุนะคะว่าการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการภายในกระทรวงเกษตรไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีแต่เป็นอำนาจของปลัดค่ะที่จะต้องเป็นผู้เซ็นอนุมัติยกย้ายเนื่องจากการแต่งตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสผู้ที่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งยกย้ายคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจาก30กันยายนปีนี้จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ7ท่านด้วยกันจึงจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการเหล่านี้ซึ่งก็เพิ่งทราบข้อมูลจากปลัดกระทรวงเกษตรนะคะว่ามีการแต่งตั้งยกย้ายดูข้อมูลทุกด้านความซื่อสัตย์สุจริตความตั้งใจทำงานความทุ่มเทความอาวุโสซึ่งได้เข้ามาชี้แจงกับตนเป็นที่ปรึกษาหารือในวงผู้บริหารของกระทรวงไม่ใช่แค่ปลัดกระทรวงคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปลัดกระทรวงเสนอมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการวินิจฉัยอย่างรอบคอบแล้วโดยจะมีการในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีนะคะมีความเห็นชอบเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะและการยกย้ายไม่ได้มีเรื่องการเมืองอย่างที่ถูกกล่าวหาใช่หรือไม่นายสุริยะยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่มีการซื้อขายตำแหน่งเป็นการเสนอจากปลัดกระทรวงมาและฝ่ายใดมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าเห็นต่างจากตนสามารถมายื่นหน่วยงานตรวจสอบได้ตนก็ยินดีค่ะ
1: มาถึงเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบพิจารณาจะเรียกผู้เกี่ยวข้อง11คนที่พบอยู่ในบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ยังเตรียมจะเชิญอาจารย์ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการสอบคัดเลือกทั้งหมดมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยหลังจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.มีมติให้ดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จจากการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวค่ะส่วนการขยายผลด้านการเงินถ้าพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นนะคะและสำหรับผู้ที่สอบผ่านกว่า 5,000 รายตอนนี้พนักงานสอบสวนก็ยังต้องรอผลการพิจารณาและความเห็นจากปปช.ก่อนค่ะจึงจะกำหนดแนวทางดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้นะคะทั้งนี้มีรายงานว่าบุคคลทั้ง11รายที่มีรายชื่อพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับปปช.และบางส่วนค่ะแต่ว่าในวันนี้ยังไม่มีผู้ใดเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาความจำเป็นค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีแอมไซยาไนด์ค่ะล่าสุดศาลได้นัดคำฟังคำพิพากษาคดีแอมไซยาไนด์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์รังสิวุฒฒาภรณ์หรือว่าแอมไซยาไนด์เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าคดีที่มีการอ่านนี้เป็นคดีที่5โจทก์ฟ้องสรุปว่าจำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ลงในอาหารมีเจตนาฆ่านางรจรินนินน้อยหรือว่าพี่น้อยแม่ค้าขายผักผู้เสียชีวิตมูลเหตุมาจากการที่จำเลยต้องการล้างหนี้ที่ยืมเงินไปจำนวน 60,000 บาทและให้สามีของผู้ตายชดใช้หนี้รถยนต์มูลค่าสูงกว่าที่ยืมไปด้วยการผสมไซยาไนด์ลงในสลัดผักที่ผู้ตายนำมากินก่อนที่จะเป็นลมชักและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยฝ่ายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานนำสืบแล้วรับฟังได้ว่าเมื่อราวมีนาคมปี66สามีของผู้ตายรับทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายจากการถูกวางยาไซยาไนด์หลายรายจนเกิดความสงสัยว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาที่ถูกวางยาไซยาไนด์เสียชีวิตเมื่อสิงหาคมปี65จึงได้ดำเนินคดีกับจำเลยกล่าวหาว่าเจตนาฆ่าผู้ตายโดยปลอมปนสารไซยาไนด์ลงไปในสลัดผักทำให้ร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะพยานโจทก์นายแพทย์ผู้รักษาผู้เสียชีวิตเบิกความว่าเลือดของผู้ตายมีภาวะเลือดเป็นกรดสูงจากการติดเชื้ออย่างรุนแรงได้รับสารพิษแต่พยานไม่ได้ยืนยันว่าผู้ตายได้รับสารพิษจากสารไซยาไนด์และไม่สามารถบอกได้ว่าสารพิษที่นำเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นการนำเข้าของผู้ตายเองหรือด้วยวิธีการใดจึงไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้ว่ามาจากสารพิษชนิดใดมีเพียงระบุว่าเลือดเป็นกรดเท่านั้นพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้วางยาไซยาไนด์ในสลัดให้ผู้ตายรับประทานค่ะ ส่วนพยานที่เป็นลูกจ้างของผู้ตายระบุว่าพบเห็นจำเลยนำสลัดผักมาให้ผู้ตายรับประทานโดยเป็นการว่าจดจำนำนะคะโดยให้การว่าจดจำรถของจำเลยได้เนื่องจากว่าจำเลยมาหาผู้ตายบ่อยครั้งแต่พยานไม่สามารถตอบคำถามค้านของจำเลยได้ว่าจำเลยใช้รถยนต์ยี่ห้อใดก็เลยไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนนำสลัดมาให้ผู้ตายรับประทานซึ่งมูลเหตุแห่งการฆ่าที่โจทก์อ้างว่าเป็นการล้างหนี้ 60,000 บาทแต่จากข้อเท็จจริงค่ะผู้ตายนำรถยนต์มาจำนำไว้กับจำเลย 100,000 บาทและผู้ตายชำระหนี้ให้กับจำเลยไปแล้ว 50,000 บาทแต่หลังจากเสียชีวิตจำเลยกับสามีผู้ตายต้องชดใช้หนี้ค่าจำนำรถยนต์ 600,000 บาทมี

0: การต่อรองนะคะให้การเหลือ 300,000 บาทซึ่งสามีของผู้ตายยอมชดใช้เงินครบ 300,000 บาทและได้รถคืนไปแล้วจึงไม่อาจเป็นเหตุให้จูงใจให้ก่อเหตุได้พยานหลักฐานของโจทก็ไม่เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามสันนิษฐานมาข้างต้นก็เลยมีคำพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ช่วง 5:30 ที่ผ่านมานะคะที่ชลบุรีค่ะเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดนะคะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากปปส.ภาค 2ตำรวจทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาคีกว่า140นายไปปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ชุมชนซอย12หนองไม้แก่นหรือว่าบริเวณบ้านหลังช้างตำบลหนองปรือนะคะที่นี่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนพร้อมของกลางยาไอซ์และยาบ้าค่ะอีกจุดภายในชุมชนซอยพัฒนาการ4ตำบลหนองปรือจับกลุ่มผู้ต้องหาตามคดีบัญชีม้าได้2คนส่วนอีก1คนมียาเสพติดไว้ในครอบครองนะคะส่วนเป้าหมายอื่นๆเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เสพและผู้ครอบครองยาเสพติดเพิ่มเติมได้อีก2คนก่อนนำตัวดำเนินคดีและคัดกรองเข้าสู่การบำบัดต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าหลากหลายประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เพื่อตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเป็นการปฏิบัติต่อรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมค่ะการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งนี้ครอบคลุมสินค้าตั้งแต่วายปูนซีเมนต์ไปจนถึงอุปกรณ์ฮอกกี้น้ำแข็งโดยทรัมป์อ้างอิงมาตรา338ของกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473ซึ่งมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสามารถลงโทษด้วยการเก็บภาษีได้สูงสุดร้อยละ50ต่อประเทศคู่ค้าที่ถูกมองว่าเลือกปฏิบัติและต่อต้านสินค้าของสหรัฐโดยถือเป็นการนำกฎหมายฉบับนี้มาใช้ครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนับตั้งแต่มีการประกาศใช้สำหรับภาษีใหม่นี้จะมีผลบังคับภายใน30วันข้างหน้าครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์นมสระว่ายน้ำเฟอร์นิเจอร์คันเบ็ดตกปลาเมล็ดพันธุ์เครื่องแต่งกายและวิกผมสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่ามาตรการทางภาษีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสินค้านำเข้าจากแคนาดามูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 630,000 ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 5.2% ของมูลค่าสินค้ารวมที่สหรัฐนำเข้าจากแคนาดาในปี2568ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 382,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 12.03 ล้านล้านบาทเจมิสันเกียผู้แทนการค้าสหรัฐระบุในแถลงการว่าในขณะที่รัฐบาลยังคงเดินหน้าทำข้อตกลงทางการค้าที่เป็นธรรมยึดหลักต่างตอบแทนกับบรรดาประเทศคู่ค้าแต่แคนาดากลับต่างออกไปโดยยังคงตอบโต้สหรัฐที่พยายามปรับสมดุลการค้าและปกป้องภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาออกแถลงการระบุว่ารัฐบาลแคนาดาได้ยื่นข้อเสนอครอบคลุมเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางการค้ากับรัฐบาลวอชิงตันแล้วพร้อมชี้ว่าการจัดเก็บภาษีของทรัมป์ในอดีตถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือและข้อพิพาททางการค้าที่ได้เพิ่มภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสหรัฐเองทางนี้แคนาดายังคงพร้อมที่จะหารืออย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางด้านรัฐบาลทรัมป์แสดงความไม่พอใจมาโดยตลอดที่แคนาดาและจีนใช้มาตรการตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์พยายามบังคับใช้ภาษีจำนวนมากนับตั้งแต่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาธนธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
5: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
4: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออก

เติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ว่าไงนะ
1: ก็แคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
0: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
1: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนบาวแดงถ้าอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สรับรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
0: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ก็เป็น4เพลงใน2ช่วงนะคะเริ่มกันตั้งแต่มหานครออนไลน์ฮิตวันนี้ขอบคุณนะคะอุณาฟ้าข้างกับการแนะนำเพลงทางโทรศัพท์จากป้าฉลองลพบุรีค่ะคุณนันท์เพชรบูรณ์คุณติ๋มหนองจอกยายแสงบางนาลุงออดรังสิตคุณอานนท์จากหนองบัวลำพูคุณกุลจากสมุทรปราการคุณบัวขาวจากรามคำแหง118คุณชินกรจากระยองคุณกฤษณาจากสตูลคุณสมยศจากกระบี่ป้าแอลจากฉะเชิงเทราคุณแล้วก็ป้าทองพินจากสุโขทัยนะคะไม่ได้คุยกันแต่ก็ส่งเพลงไปให้ได้มากที่สุดนะคะเริ่มกันตั้งแต่เพลงแรกจดหมายฉบับสุดท้ายนะคะเกษมคมสันนี่ก็แนะนำมาทางโทรศัพท์นะคะจัดให้จากคุณกฤษณาที่สตูลนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเพลงน้ำตาโนรานี่เสียงร้องของน้องหญิงดวงจันทร์สุวรรณีค่ะเพลงฮิสตอรี่ค่ะเรื่องราวของการรอคอยนะคะแนะนำเหมือนกันก็จากลุงออดจากรังสิตก็อยากฟังเพลงสาวบางกรวยออนอรดีก็เลยตามมาด้วยสาวสิรินทาคนนี้ค่ะกับเพลงทำไมมาปลูกรักทิ้งใจร้ายนะผู้ชายเนี่ย ก็นั่นแหละก็รอคอยแหละก็หวังว่าจะได้ก็บอกว่าแค่ฝนพรมเบาๆอ่ะแค่มีฝนพรมเบาๆต้นรักเราคงชื่นนะมั้ยครูการนี่เขียนเนื้อหาของเพลงนี่คือเฮ้ยละมุนมากนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงเพลงฮิสตอรี่ค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดนตรีหวานๆนะคะที่เปิดไปก็เสียงเป็นการทำดนตรีของครูอเนกรุ่งเรืองนะคะก็เวลาที่มีงานเพลงของครูลบหรือครูการเนี่ยส่วนใหญ่ครูเนกก็จะเป็นผู้ทำดนตรีนะคะตัวเธอเองก็มีโอกาสได้ทำงานอยู่ตอนนี้กับครูด้วยนะคะครูเนกมีความสุขกับการทำเพลงทำดนตรีใดๆนะคะอ้าวสำหรับความสุขตรงนี้ก็มีเหมือนกันกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะที่จะไปไหนก็เตรียมตัวกันไปทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะไปเจอกันพบศิลปินที่ชื่นชอบไปพบกับนักจัดรายการที่ชื่นชอบไปที่ไหนก็รีบลงทะเบียนรีบจัดการที่จะจองที่นั่งกันนะคะส่วนของทาเองนั้นมีกิจกรรมเมื่อไหร่ตรงไหนเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบตั้งใจมากว่าปีนี้เลิกงามยามดีเลิกชัยศรีสัพพลาโภเงินทองไหลมาณชาลิติเราก็จะไปเที่ยวกันแล้วล่ะนะแต่ตอนนี้รอกิจกรรมมหานครเฟมิลี่ก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเลยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป

0: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

เราจะต้องลำลากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้10โมงเช้าเรากลับมาเจอกันนะคะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงเฮงเฮงเงินทองอะไรมานะชาลิติและอย่าลืมกลับมาเจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้าน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เลยคำวอนก่อนลาพี่หนุ่มรังสีเสรีชัยและอย่าลืมกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีสั่งคมนาคมยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิทธิ์ครอบครองพาหนะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เดิมจะนำเป็นวาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอย่างสิ่งใดที่สามารถใช้อำนาจทางกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ขอให้ดำเนินการเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบสิทธิ์ให้กับประชาชนส่วนบางกรณีเช่นกรณีขาดการต่อทะเบียนนานเมื่อจะยกเลิกปกติจะต้องจ่ายค่าภาษีย้อนหลังก็จะพิจารณาว่าสามารถยกเลิกได้อย่างไรบ้างและกระทรวงการคลังจะขอชะลอเรื่องการนำเข้าวันนี้เพื่อนำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาให้ครบถ้วนทุกมิติก่อนส่วนการปรับรายละเอียดเกณฑ์ต่างๆตามที่มีการแถลงไปเมื่อวานนี้นั้นนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและกระทรวงการคลังก็จะนำไปพิจารณาทบทวนด้วยอย่างไรก็ตามมีแนวทางหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้คือขอให้พิจารณาขยายเวลาอุทธรณ์ให้กับประชาชนส.ส.พรรคประชาชนชี้ปัญหาฐานข้อมูลสกร.สอบไม่ตรงความจริงทำผู้จบการศึกษายังติดสถานะอดรับ

0: ิตผัสสวัสดิการนายธีรศักดิ์จิระตราชูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการสมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ว่าระบบการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของนักเรียนสกร.มีปัญหาบางส่วนจบการศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือหลายคนมีอายุเกินการศึกษาไปแล้วแต่เมื่อเป็นการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับไม่ผ่านเนื่องจากยังติดอยู่ในฐานข้อมูลของสกร.ทำให้สิทธิ์ถูกเพิกถอนไปตนทราบว่านายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องดังกล่าวมีประเด็นผูกพันกันเพราะปัจจุบันสภากำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และในทุกปีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จะยื่นของบประมาณส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณอุดหนุนรายหัวให้กับนักเรียนสกร.จึงเกิดคำถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าหากถอนข้อมูลสกร.มีรายชื่อเด็กเกินความเป็นจริงรายชื่อเหล่านี้ไปปรากฏอยู่ในคำของงบประมาณอุดหนุนรายหัวได้หรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงหลายครั้งและเคยได้รับการร้องเรียนว่าจำนวนนักเรียนสกร.ไม่ตรงกับจำนวนที่ยื่นมาของงบประมาณแต่งตั้งระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยยังเหลืออายุราชการอีก7ปีการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหลักเสนอให้ครม.พิจารณา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงนะครับวันนี้บอกเลยว่านัวหลายเพลงมากเลยนะครับชาวคณะเข้ามากรี๊ดกันครับผมใน Facebook Live ของเรานะครับมีทาสมนคนดีนะจากน้องกุ้งสุธิราชนะครับรอสายใจสั่งมาจากพี่ไม้นะครับรวมถึงกระท่อมทำใจจากพี่สอนสินชัยนะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะฮะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนนะครับช่วยลดการเสียดสีนะครับแอลลูปีกับลูพีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่21กรกฎาคมนะที่อากาศดีนะครับสดชื่นแจ่มใสนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับแหมวันนี้เรียกว่าสว่างวาบมากๆเลยก็เหมาะกับการตากผ้าหนาๆนะครับแม่นะครับพวกผ้านวมผ้าขนหนูอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นช่วงที่ดีมากเลยนะครับเพราะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆเลยแล้วก็คิดว่าชาวคณะก็ทำงานอย่างมีพลังนะครับกินข้าวแล้วก็ต้องมีเรี่ยวแรงด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆครับผมที่ตอนนี้กำลังเข้าทำงานใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับนาที2นาทีก็พอนะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับให้เฮียทักนิดนึงเพราะเดี๋ยวเฮียจะได้มากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันด้วยนะฮะก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาสวยๆให้เฮียไหว้แป๊บหนึ่งนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับโอ้วันนี้เห็นแม่ๆหลายท่านนะครับดีใจนะครับแม่ยังไม่นอนช่วงบ่ายโมงนะฮะแม่ๆก็เข้ามาขอเพลงนะครับของลูกๆได้เลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะเพราะว่าแม่ห้ามประมาทเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับช่วงมหานครทีมเนี่ยเขารายงานชาร์ตเนี่ยถ้าผลประกอบการไม่ดีเนี่ยนะครับแม่มันโอ้โหแม่จะเสียกำลังใจมากเลยฉะนั้นแม่ต้องพยายามเข้ามาขอเพลงดีเจนะครับเข้ามากดดันดีเจบ่อยๆนะครับผมจะได้เปิดเพลงลูกๆของแม่นะครับได้บ่อยๆนะครับไปช่วงอื่นบ้างนะครับแต่มาช่วงนี้ก็ทยอยมานะครับอ่ะเรียนเชิญนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับไม่ต้องห่วงครับเฮียจะพยายามกระจายแบบในการเปิดเพลงให้แบบหลายๆบ้านไม่มีบ้านเดียวซ้ำๆไม่มีแน่นอนครับพยายามให้แฟนคลับ FC เนี่ยหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับได้ฟังเพลงที่เราชื่นชอบศิลปินนะครับไม่ต้องห่วงครับได้หมดแน่นอนนะครับแต่ช้าจะเร็วก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะอ่ะแล้วก็มาหลังไมค์ก็ได้นะครับนะหรือว่าเป็น Facebook Live นะครับรวมถึง SMS นะฮะก็ได้ทุกช่องทางนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมาครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนครับตอนนี้ชาวคณะหลายท่านก็มาปูเสื่อรอละนะทักทายน้องบอมจอมซ่านะครับพี่นิสานาถพี่ทองดีพี่เอสเบเกอรี่พี่สายทองพี่แหม่มจันแรมนะครับพี่หญิงศรีพี่จงรักพี่บุญเรือนพี่ยี้นะครับพี่ปทุมวดีพี่ประสิทธิ์พี่มาลีพี่สวัสดิ์พี่ฟาติมะนะครับมีท้าวเต้พี่สิริพรแม่น้อมพี่จิราพรก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่สุภวัฒน์นะครับพี่สายชนพี่จันเพนพี่เล็กกาแฟพี่สุครีมพี่ทัศนีพรนะครับมีพี่ทิพเนตรนะพี่ธารวัฒน์เหรอครับธารวุฒินะฮะพี่มาลัยนะครับพี่มาลีพี่สัญญาพี่จิตตาพี่มนทาพี่ทอยพี่หมวยพี่ทัชพลนะครับมีพี่บุญก้องก็มาแล้วนะครับมีเจเดซี่ด้วยนะครับทางคอมเมนต์ของเรานะครับพี่กุลก็มาแล้วนะครับพี่กล้วยชูไพรพี่หญิงศรีพี่ดวงใจพี่เล็กกาแฟนะครับนะชาวคณะพี่พงศธรพี่นิสานาถนะครับพี่โสพินพี่มนทานะครับโหนี่คือคักมากเลยก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุก

ท่านเลยนะครับอ่ะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะจ๊ะสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาเลยจ้าในช่องเฮียหมีโชว์นะครับวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับเข้มเทมผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะฮะก็รีบเข้ามาทายกันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็รับสายหน้าไมค์นะครับชาวคณะก็กดเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

งานจากอานัสนะฮะสัลกยานะครับผมนะตอนนี้ยังปูเสือรอลูกพี่อยู่นะฮะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนานจะได้คุยกันทีนะครับผมปูเสือรอลูกพี่เลยนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายคุยกันนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียหมิง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ต้นนะครับ
2: ครับผม
1: ตอนนี้พี่ต้นฟังอยู่แถวไหนครับ
2: อยู่หนองจอกครับ
1: หนองจอกนะครับวันนี้ภาร

0: กิจของเราต้องทำอะไรบ้างครับพี่ต้นครับ
1: ทำงานตามระเบียบครับ
0: ครับผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าระเบียบของพี่มีอะไรบ้างครับพี
1: ่ทำทุกอย่างเลยครับ
0: เอาสักอย่างหนึ่งครับพี
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: ไม่บอกครับ
0: โอ้มันเป็นโอ้พี่ก็พูดถูกแต่ต้นมันมีสะดวกแค่นั้นเองพี่

0: เงียบนิดนึงนะพี
1: ่ครับผม
0: แต่ปกติของเรานี่ก็คือแบบขายดีอยู่แล้วใช่ไหมครับพี
1: ่ขายดีครับ
0: ขายดีนะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เราพักหรือว่าอะไรครับพี่ต้นครับ
1: ครับผม
0: กำลังพักอยู่แล้วกำลังจะเข้างานเนาะ
1: ครับ
0: อ้าวได้ครับพี่ต้นวันนี้พี่ต้นอยากฟังเพลง
1: บอได้จับตลาดเป็นแฟนครับ
0: ได้เลยครับมอบให้ใครไหม
1: มอบให้ผู้เขียนทุกฝ่ายเลยครับ
0: ได้ครับพี่ต้นวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากเลยนะ
1: คร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
2: ฉันชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับนะฮะนี่คือกำลังใจนะจาก Hope Family นะฮะก็เป็นงานมหานครแคมป์นะครับสัมผัสชะอมชมธรรมชาตินะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บนะหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมนะมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับลูกพี่วันนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะก็มาแนะนำนะครับสินค้าใหม่จากยำยำนะทุกคนเตรียมจดนะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้เลยนะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะฮะแล้วก็ยำยำฮอตพอตหม่าล่าน้ำข้นนะฮะทั้ง2รสชาติเนี่ยราคาเพียงซองละ15บาทนะฮะแล้วก็สะดวกนะฮะต้มในน้ำเดือดปุดๆนะเพียงแค่4นาทีนะฮะก็พร้อมเสิร์ฟให้ทันทีนะครับนะเหมือนกินฮอตพอตนะเลิศมากนะครับแล้วก็ไปหาซื้อได้แล้วนะที่เซเว่นนะครับโลตัสนะฮะแล้วก็ร้านค้านะทั่วไปใกล้บ้านได้เลยนะฮะก็สามารถเข้าไปกดติดตามนะฮะแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่ Facebook นะฮะ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: นี่คือพิษรักพิษณุโลกนะครับพี่สีหนุ่มนะครับนะแล้วก็มีหลงลับแลพี่จอยโรมิดนะครับนะวันนี้ก็หวานหวานกันหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในช่วงของพาเรทนะครับลูกพี่กดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะอ้าววันนี้เรื่องงานจากคาราบาวมนเพลงคาราบาวจ้ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้
3: เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอนุทินบอกร่วมประชุมกรรมการกลางต่อเมื่อมีปัญหาขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เว้นนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นวันที่23กรกฎาคมจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยตนเองหรือไม่ว่ามีขั้นตอนอยู่แล้วไม่ขอก้าวก่ายส่วนตนจะไปเป็นประธานเองหรือไม่คงต้องดูเอกสารหากมีเอกสารได้มาจะพิจารณาจากเอกสารเห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติออกมาแต่ยังไม่เห็นอย่างเป็นทางการปกติแล้วได้มอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยดูแลขณะนี้เริ่มกระจ่างหลายเรื่องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการด้วยความโปร่งใสยุติธรรมยึดข้อกฎหมายเป็นหลักไม่มีการเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดส่วนมีการตั้งข้อสังเกตมติของกสทสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาได้เลยโดยไม่ต้องรอมติคณะกรรมการกลางใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาการตีความเป็นเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบหากไม่พอใจก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ส่วนตัวการใหญ่ที่ดำเนินการเรื่องนี้มีมากกว่าที่ถูกจับกุมไปแล้ว3คนหรือไม่ตำรวจสอบสวนกลางมีการแจ้งความเพิ่มส่วนจะสาวถึงตัวการใหญ่หรือไม่นั้นหากสาวถึงใครก็ต้องโดนกรณีที่นายไทยกรพลสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองบอกว่ามีเส้นเงินไปถึงรัฐมนตรีตึกสีขาวนายอนุทินกล่าวว่าจะตึกสีขาวสีครีมหากสาวไปถึงใครคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแค่นั้นเองนอกจากนี้นายอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ยัง

0: กล่าวถึงการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะเกษียณราชการ30กันยายนนี้โดยจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่ารอให้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงสเปคของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นายอนุทินเผยว่าพูดถึงสเปคแล้วขนลุกส่วนจะต้องยึดหลักเรียงลำดับตามอาวุโสหรือไม่นายอนุทินระบุว่าต้องใช้ทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายส่วนการอยู่ในตำแหน่งนานอาจสุ่มเสี่ยงเรื่องการครองอำนาจยาวนายอนุทินกล่าวว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่เมื่อถูกถามถึงชื่อของบางคนที่อาจมีอายุราชการเหลือนานและมีผลงานโดดเด่นนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามก่อนจะทำท่าไอและเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีสหรัฐประกาศเก็บภาษีแคนาดาร้อยละ50ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันเพื่อตอบโต้การเลือกปฏิบัติต่อสินค้าสหรัฐทั้งรถยนต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมโดยใช้อำนาจตามกฎหมายภาษีศุลกากรปี2473เป็นครั้งแรกในรอบเกือบศตวรรษนายกรัฐมนตรีมาร์คคานิของแคนาดาโต้ตอบว่าได้ยื่นข้อเสนอแก้ไขข้อพิพาทแล้วและชี้ว่ามาตรการภาษีของทรัมป์ละเมิดข้อตกลงการค้าอเมริกาเหนือนอกจากนี้ทรัมป์ยังเรียกร้องให้แคนาดาเร่งจัดการปัญหาไฟป่าที่ส่งควันเข้าสู่สหรัฐโดยขู่ว่าจะนำต้นทุนมลพิษดังกล่าวไปบวกเพิ่มในอัตราภาษีสินค้าแคนาดาเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหนีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่หมี
4: ครับผมพี่ชอบเพชรนะครับ
5: เพชรจากร้านหลวงแก้วครับ
4: ครับผมโอ้โหชื่อเท่มากเลยนะพี่โอ้ชอบเพชรนะครับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
5: ่ขอตัดหญ้าแล้วก็อาบน้ำแล้วพักผ่อนครับ
4: ครับผมวันนี้เราต้องตัดหญ้าเยอะไหมครับพี
5: ่ก็ตัดให้เลาะไอ้นี่แถวบ้านเจ้านายแล้วก็ดูแลสวนครับ
4: อ๋อคือเป็นสวนผมแบบไม่ใช่แบบไปตัดเป็นหญ้าผลไม้อะไรงี้ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือแค่ในสวน
5: ใช่ครับคือตัดแล้วก็เวลาไม่มีงานตัดหญ้าก็ไปรับเหมาก่อสร้างครับ
4: ครับโอ้แล้วช่วงนี้งานรับเหมาเป็นไงพี่ดีไหม
5: ก็มันก็ดีนะครับแต่อายุมากแล้ว
4: อุ้ยจะฟังเสียงยังวัยรุ่นอยู่เลยนะพี่ชอบเพชรพี่ก็พูดไป
5: 61แล้วนะครับ
4: อุ้ยจริงเหรอ
5: จริงครับ
4: อุ้ย61แล้วยังรับเหมาก่อสร้างไวเหรอพี่
5: ก็ก่อฉาบได้ทาสีได้เชื่อมได้อะไรได้ครับ
4: โอ้งี้แสดงว่าเราก็แข็งแรงพอสมควรเลยนะพี่เน
5: า
4: ะ
5: ก็เมื่อก่อนก็ออกกำลังมาเรื่อยๆมาแล้วก็ตอนนี้ก็แย่อยู่แล้ว
4: คือพี่จะบอกว่าตะกอนแบกปูนเนี่ยลูกหนึ่งสบายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่โอ้สองลูกซ้อน
4: โอ้สองลูก ผมชอบในความพลังคุณพี่ลูกนึงมันก็หนักมากแล้วนะสองลูกเลยเหรอ
5: เมื่อก่อนได้นะครับ
4: โอ้แข็งแรงมากแข็งแรงมากนะครับผมว่ามันเป็นการสะสมมาด้วยนะพี่ชอบเพชรนะจนตอนนี้เราก็ยังแข็งแรงอยู่เนาะ
5: เดี๋ยวนี้ไม่ได
4: ้ พอแล้ว60ไม่ต้องไปแบกเยอะเหนื่อยนะครับเอาลูกพี่ครับ
5: คิ้วน้ำเข้าห้องน้ำนี่ผมก็แย่แล้วครับ
4: ครับไม่เป็นไรมันก็ตามกำลังนะพี่เนาะเอาพอดีเนาะ
5: พอโตติดน้องโอ๊ต
4: ครับ
5: ว่าตัวหายายหมีไม่ติดเลยตัวหาโอ๊ตติด
4: ครับผมโอ้นี่เบิ้ลเลยนะเมื่อวานโอ๊ตวันนี้หมีนะโอ้ยินดีด้วยนะ
5: ครับผม
4: ครับผมวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
5: ตอนแรกจะขอเต้ยก่อสร้างนะเพราะมันเข้าชีวิต
4: ครับเต้ยก่อสร้างเปิดแล้วพี่เปิดจอยแล้วครับเปิดพี่จอยไปแล้ว
5: เปิดไปแล้วพอดีไมค์เขาบอกว่าเปิดไม่ได้ก็เลยขออะไรนะ
4: ไรอ้อยคอยรักพี่หนูมิเตอร
5: ์พี่หนูมิเตอร์หวาน
4: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้นะผมตามครับ
4: โอเคเผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: พีเต็มคำ
4: ซีเต็มคำนะครับ
5: เต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวันครับ
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ลดแบคทีเรียแล้วก็
4: และเชื้อราเอาใหม่ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันพี่ชอครับอย่าเพิ่งหลุดครับพี่มันยาวมันต้องสมาธิพี่
5: เอาสั้นได้ไหมเ
4: งี้ยไม่ได้มันต้องฝึกสมองพี่ยิ่งเราเจอโจทย์ยากสมองเราจะแบบดีครับผมความจำดีนะพี่นะ
5: โอเคนะคร
4: ับ เอาสาเหตุของอาการคัน
5: สาเหต
4: ุ
5: ของการ
4: คันนะฮะก็เป็นสโลแกนที่เราเป็นการฝึกสมองด้วยนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะพี่นะ
5: โอเคครับ
4: ครับผม
5: ครับ
4: สวัสดีครับนะฮะประโยคสุดท้ายก็คือช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราสาเหตุของอาการคันนะจ๊ะ
5: คร
4: ับ

0: 4เพลงนะครับแหมวันนี้อารมณ์เกี่ยวการคอยนะครับนี่คืองานจาก Freebird นะฮะคอยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะคอยบ่าวหลบเรินนะฮะจากน้องแป้งสิริการนะครับแล้วก็มีไร่อ้อยคอยรักนะครับพี่หนูมิเตอร์นะครับรวมถึงเหมือนข้าวคอยเคียวจากพิทรานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับแล้วก็เหงื่อนี่ก็อุ้ยออกสะสมทั้งวันนะครับแล้วก็คิดว่าชาวคณะก็คงเจอกับปัญหาที่น่ารำคาญใจนะครับอย่าอาการคันยุบยิบนะฮะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะครับหรือว่าลูกพี่ที่ต้องอยู่กลางแดดทั้งวันนะครับทั้งเหงื่อสะสมนะทำให้ผิวอับชื้นฮะแล้วก็เกิดอาการคันได้ง่ายนะครับถ้าเริ่มคันกวนใจนะครับก็ลองนี่เลยครับลูกพี่สบู่ไมด้านะครับก็เป็นตัวช่วยลดอาการคันนะฮะเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยมีส่วนผสมของซัลเฟอร์นะครับ 2.5% นะที่มีคุณสมบัตินะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะฮะแล้วก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันนะฮะแล้วก็การระคายเคืองผิวหนังนะครับใช้ได้ทุกวันนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายนะครับผิวไม่แห้งตึงนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวนะที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะครับใช้แล้วสบายผิวนะฮะแล้วก็อาการคันลดลงแน่นอนตอนนี้ฮะก็ไปหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์นะครับทาง Shopee นะครับทาง TikTok นะแค่พิมพ์คำว่านะครับ Best Health นะฮะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะก็สามารถรีบไปหาซื้อได้แล้วนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบสารเนาะนะครับนุชวิราวันนะครับนะก็เพิ่งมาพูดคุยนะในช่วงน้องโอ๊ตไปนะครับแนะนำเพลงใหม่นะฮะสังกัดพูดไทยเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองนะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่พูดไทยนะใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ตี3นะครับจากน้องบอสนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะครับนะอ้าวเจเดซี่นะเสียเปียกนะก็กรี๊ดนะครับเพลงนี้นะครับผมแล้วก็มีดอกกระเจียวบานจากก้องห้วยไร่นะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายหลังไมค์หน่อยนะครับมีพี่นันเพชรบูรณ์นะครับพี่พลอยบางกอกใหญ่นะครับยายแสงบางนาพี่ปรีชาสงขลาป้ายาสมุทรปราการนะครับมีพี่อุดมคุณลุง935พี่กุลตานานสุโขทัยนะครับพี่เนรุมนพี่เที่ยงลุงโดมนะครับมีป้ากิ่งพี่สายทองแล้วก็พี่วิชัยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วนะว่านอนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับนะพร้อมนะเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือเฟยเจ้าโทเปรูครับผมเขาคือถั่วผัดกับแป้งมันสำปะหลังนะฮะแล้วก็เครื่องเทศนะครับนะแมชชีค่อนข้างอ่านยากพอสมควรนะฮะแล้วก็คนที่ตอบถูกนะผมเห็นเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับมีพี่จิราพรนะครับแล้วก็พี่ขวัญเรือนครับผมเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่าเฟยเจ้าโทเปรูนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผม

0: ยหนีคณัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ย

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปรไอ้โปร

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar มี

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับ

าวชั่วโมงหน้าครับชาวคณะก็ทยอยเลือกเพลงมาเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะถ้าเอาสะดวกก็ Facebook Live ก็ได้นะครับก็ขึ้นมาหน้าจอเลยนะหรือว่าใครที่ชอบทางหลังไมค์ก็กดเข้ามาได้เลยนะครับก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับนะหรือว่าทาง SMS ก็ได้นะครับก็เรียนเชิญนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากฝันดีฝันเด่นนะจ๊ะหมื่นคำลาจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: กา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียหมด
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลอธิบดีกรมการปกครองประชุมด่วนขับเคลื่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสั่งทุกอำเภอตั้งทีมลงพื้นที่ถึงบ้านนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานการประชุมผ่านระบบซูมกับปลัดจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมกำชับทุกพื้นที่ยกระดับการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ไม่สะดวกเดินทางให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อย่างทั่วถึงอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าจากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่17กรกฎาคมพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ 9.5 ล้านรายและผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นประมาณ 9.3 ล้านรายจึงเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในส่วนผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ให้คำแนะนำรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์และอำนวยความสะดวกถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางหรือเข้าถึงบริการของรัฐเพื่อไม่ให้ประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์ครม.ไฟเขียวงบกลาง843ล้านบาทฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 843.26 ล้านบาทให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ทั้งนี้โครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวจะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการเช่นซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาซ่อมแซมคลองระเกตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสตูลขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาข้างคลองระบายน้ำดีเจ็ดอำเภอเมืองยะลาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเป็นช่วงๆโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานีอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีและซ่อมแซมระบบส่งน้ำ

0: พร้อมอาคารประกอบโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านไก่เยาะมาตีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสสุริยะเผยกระทรวงเกษตรชงตั้งปลัดเป็นไปตามระเบียบกพ.ยืนยันระพีพัฒน์คุณสมบัติเหมาะสมอาวุโสสูงสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงได้เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงตำแหน่งเดียวคือนายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้มีการพูดคุยกับผู้บริหารภายในกระทรวงแล้วและตามระเบียบของข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ระบุว่าปลัดกระทรวงที่รู้ตัวว่าตนเองจะเกษียณอายุราชการแล้วไม่ควรเสนอแต่งตั้งข้าราชการทดแทนทำให้การแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แนะนำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงก่อนและวันจันทร์ที่27กรกฎาคมจึงจะมีการเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับกรมนายสุริยะยืนยันว่านายระพีพัฒน์ถือเป็นผู้มีความอาวุโสสูงสุดและมีผลงานหลายเรื่องสามารถเร่งรัดในการจัดพืชสวนโลกได้และในการทำงานในกรมวิชาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถใช้ข้อมูลวิชาการยกระดับเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งานจากพี่เอกนะครับผมเอกชัยศรีวิชัยนะครับคิดถึงบ้านเกิดนะฮะแล้วก็มีแก้วปิ้งไก่แก้วมณีทรัพย์นะฮะสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมมีคณัฐชัยก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันบ้างดีกว่านะครับว่าเอ๊ะช่วงเย็นๆลงไปเนี่ยนะครับอากาศจะเป็นยังไงนะจะมีฝนฉ่ำหรือเปล่านะครับต้อนรับการกลับบ้านหรือเปล่านะครับผมก็มาส่องนะครับในเว็บลูกพี่ที่กรมอุตุนะครับนะลองมาดูกันนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยตอนเที่ยงนะครับนะภาคเหนือนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับประมาณ35องศานะครับไปที่ภาคตะวันออกวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะครับประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ร้อนสุดนะวันนี้36องศานะครับนะแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดประมาณ37องศานะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ลงมาที่ฝั่งตะวันออกนะก็มีฝนตกประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ร้อนสุดวันนี้ประมาณ36องศานะครับนะแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลวันนี้นะฮะมีฝนตกประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมินะฮะสูงสุดประมาณ37องศานะครับส่วนภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็มีฝนตกนะครับประมาณร้อยละ 30% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับนะวันนี้ร้อนสุดประมาณ40องศานะครับแล้วก็เข้าไปมีฝนตกประมาณ 40% นะครับแล้วก็ร้อนสุดประมาณ35องศานะจ๊ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ฮิสตอรี่นะครับเพื่อเธอเลยนะครับนะพี่ทำได้ทุกอย่างนะครับผมนะทุกอย่างเนี่ยเพื่อเธอนะครับจากพี่บ่าววีนะครับเธอคือชีวิตนะครับเบียร์วรวุฒินะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะฮะที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับมีพี่สุนีคุณออนจ๋านะครับมีคุณสุทธิยานะครับพี่ประสิทธิ์พี่หนูเพียรคุณณรงศักดิ์นะมีพี่ธนพรธนภูมินะครับนะพี่การินนะพี่น้ำหวานพี่เกศรนะครับพี่แอลพักดองพี่บุญนำนะครับพี่ละม่อมพี่ปัญญาพี่จิรวรรณนะครับมีพี่ปูแจ้งพี่สมใจพี่สุดใจพี่อรพันธ์ก็มาแล้วนะครับแหมคึกคักนะฮะโอ้เมื่อสักครู่นี้มันหลุดพลั่วไปนะตอนนี้เปิดห้องใหม่นะครับแต่ชาวคณะของผมนี่ก็กลับมาเร็วมากเลยนะครับมีพี่รุดีพี่แมวเหมียวนะครับพี่สุฮอลแลนด์นะครับพี่ทิพาพรพี่วารีพี่กุลดานะครับพี่ขวัญเรือนพี่นิรมัยพี่ดอนพี่ประจักษ์พี่แก้วตาพี่แหม่มจันแรมนะฮะแล้วก็มีน้าเมย์นะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเราก็ยังรัวกันอยู่นะมีเสี่ยเปี๊ยกนะครับน้องนับดาวนะพี่สุทธิการนะครับนะชาวคณะของเรานะฮะก็ยังอยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องออสนะฮะเดอะโฟโตริงสปป.ลาวนะครับขีดข้างฝานะครับแล้วก็มีสุดโซฟานะครับจากน้องเบิร์ดเดย์นะครับไทดอลมิวสิกนะครับรวมถึงเจ้านางเอ๋ยด้วยนะครับจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะเพลงนี้นะน้องนับดาวนะครับแล้วก็น้องใหม่น้อยก็ช่วยผมเลือกเข้ามานะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
3: ประกาศประกาศเบาแดงกำลังหาผู้โชคดีที่จะได้รับแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: ว่าไงนะ
3: ก็แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพเขาแจกต่อแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35
4: อู้ยงั้นต้องรีบบอกต่อ
3: พี่ๆสมาชิกแท็กซี่เพื่อนเบาแดงให้อยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ให้รีบเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊สแจกรางวัลอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเรียนเยอรมันตะวันแดงรามอินทรา
4: พี่ๆแท็กซี่รีบส่งฝาเลย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: มหานครซุปเปอร์ฮิต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะงานจากน้องนันนะครับใครคือคนที่ใช่ของเธอรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: วลา16:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา16:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินหัวเราะหลังไอลอเปิดรายชื่อ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวคดีหัวสวบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ไอลอยื่นเอกสารร้องวิปฝ่ายค้านพร้อมเปิดชื่อ9นักการเมืองพรรคภูมิใจไทยที่โยงคดีหัวสวว่ายังไม่เห็นข่าวส่วนมีการเปิดเผยชื่อเป็นนักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินถามกลับว่าเหรอทุกอย่างเป็นไปตามสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงส่วนมีการระบุชื่อนายอนุทินเป็นชื่อแรกนั้นนายอนุทินตอบว่าเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหัวเราะแล้วบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครม.อนุมัติหลักการถอดนกปลอดหัวโขนนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอสาระสำคัญเป็นการยกเลิกการกำหนดให้นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและส่งเสริมการพัฒนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ประชาชนปัจจุบันนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกนกลำดับที่576ส่งผลให้ผู้ครอบครองผู้เพาะพันธุ์และผู้ค้าต้องขออนุญาตตามกฎหมายรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นข้อกำหนดต่อซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ในวงกว้างการปรับสถานภาพในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนได้สะดวกขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกจากการเพาะเลี้ยงทดแทนการจับหรือล่าจากธรรมชาติและต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงฟิลิปปินส์จีนเรียกทูตอีกฝ่ายเข้าพบกรณีปะทะในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกจูเนียร์ของฟิลิปปินส์เรียกจิงฉวนเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงมะนิลาเข้าพบหลังกระทรวงต่างประเทศจีนได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันว่าเป็นฝ่ายยั่วยุและเปิดฉากก่อความตึงเครียดในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้การดำเนินการทางการทูตด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตเข้าพบพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นหลังจากเผชิญหน้าระหว่างเรือของทั้งสองประเทศบริเวณสันดอนโทมัสที่2โดยทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่ากำลังพลทหารเรือของตนรายหนึ่งถูกไม้ตีเข้าที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บและเรือยางได้รับความเสียหายในขณะที่กระทรวงต่างประเทศจีนและกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนโต้ว่าฝ่ายฟิลิปปินส์เป็นผู้เริ่มต้นยั่วยุด้วยการส่งเรือยาง2ลำแล่นพุ่งชนเรือตรวจการของจีนและใช้ไม้พายกับไม้ยาวทำร้ายเจ้าหน้าที่ก่อน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: โอ้ยโอ๊ตคณิต
15: คิดมาราธอน
4: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
16: พาวซ่า

0: ้อนรับโดยสำนักเพลงช้าๆนะครับผมวันนี้มาแนวแบบว่าเศร้าๆหนุ่มๆกันสักหน่อยนะเปิดมาด้วยคนผ่านทางครับ X สุภกฤตต่อด้วยแคนห้างนางฟ้ากูแคนฟีเจอริงไว้กับก้องห้วยไร่และปิดท้ายด้วยตามคำขอครับคืนคำงานจากนวกะในช่วงของฮิตมาราธอน 16:21 โดยประมาณนะครับก็ต้องขอบพระคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางกันด้วยนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลครับผ่านคลื่น FM 95 MHz นะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio ด้วยในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus ครับเพิ่มเติมมา14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับผ่านทาง MCOT Radio Network ส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ02-2481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีกันสักหน่อยนะครับทาง SMS กันก่อนมีฝากเพลงอกหักจากปากใต้จากเชยพงษ์เจนี่นะครับวันนี้ก็มาข้อความแรกฝากมอบให้ลุง935ครับให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่รวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายช่วงเย็นๆแบบนี้พี่อรุณแสงสอนครับเช่นเดิมมาแวะเติมพลังแล้วก็สะสมคะแนนบอกว่าขอเพลงกลางดาวเหมือนเดิมค่ะของน้องไรอันกัดบัณฑิตคุณกุลครับวันนี้ฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากานะส่วนเอื้อยสาปากแดงบอกว่าวันนี้พี่นิ่มขอเพลงแม่พี่ไม่ใช่แม่ของพี่เสกโลโซค่ะสุดหล่อเนาะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวมาอวยพรทีเดียวนะคุณดูมนครพนมครับฝากเพลงรองูเข้าฝันบอกว่าช่วงนี้ไม่อยากฝันเห็นอะไรอยากเห็นงูเป็น95นะไม่รู้ว่าจะออกอีกหรือเปล่า หรือ93ถัดไปครับผมมีคุณจูจูเนาะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสุดหล่อวันนี้พิเศษนิดนึงแวะมาขอเพลงทาง SMS ฝากเพลงรักแค่เธอคนเดียวค่ะมอบให้สาวปากแดงเจ้าของวันคล้ายวันเกิดวันนี้จากคุณจูจูก็สุขสันต์วันเกิดคนฟังด้วยนะครับสำหรับวันนี้วันที่21กรกฎาคมรวมไปถึงเอื้อยสาวปากแดงคุณชยานุชนิ่มนะฮะเป็นแฟนประจำติดตามมาตั้งแต่นู่น23 24ปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนี้คลื่นแค่22ปีเองเนาะก็ติดตามมาตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยทีเดียวดีอวยพรออกอากาศได้หรือเปล่าอ่ะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่เคียงข้าง FM 95มาตั้งแต่วัยเยาว์เลยทีเดียวก็ต้องขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาในชีวิตร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองรวยริมแล้วก็รวยความสดใสด้วยนะครับก็ขอให้พี่ๆมีชีวิตที่ดีแล้วก็เจริญก้าวหน้ากันต่อไปนะรวมไปถึงคุณฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับที่รับฟังกันอยู่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะส่วนเมื่อวานนี่ป้ายาสมุทรปราการก็บอกว่าฝากบอกน้องโอ๊ตด้วยนะทางน้องหลังไมค์นี่ขอบคุณที่พูดอวยพรให้ป้านี่ยังไงก็อยากจะให้คุณผู้ฟังของเรานะครับก็มีสุขภาพแข็งแรงจริงๆ

ว่าจะเจอเรื่องราวสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่นี่สุขภาพก็ต้องมาอันดับหนึ่งที่สำคัญขอให้ทุกท่านมีสติปัญญาก็จะเกิดทำสิ่งใดต่อไปมันก็จะได้แบบว่าราบรื่นเนาะพอเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่มันต่อเนื่องกันไปนะอ่ะก็ทั้งทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมคุณอาร์ตลำลูกกาฝากเพลงคืนคำนะเช่นเดียวกับคุณนันเพชรบุญบอกว่าขอบคุณที่เปิดเพลงคืนคำนะค่ะแต่วันนี้พี่มาฝากเพลงฝากจานไปห่มใจเนาะของแช่มแช่มรำสวัสดีไปถึงคุณพลอยบางกอกใหญ่ป้ายาสมุทรปราการพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชพี่เหน่งบึงกลุ่มแวะมาแล้วลุงต๋อยจันทบุรีก็แวะมาเช่นกันป้าชมนครนายกคุณนกสุพรรณนะฮะพี่เล็กสิงห์บุรีวันนี้ก็บอกว่าฝากเพลงอีกแล้วนะฮะฝากเพลงเป่าเทียนเป่าเค้กมอบให้คนที่เกิดวันนี้ทุกคนด้วยโอ้วันนี้เดือนนี้นะวันคล้ายวันเกิดหลายท่านเลยจริงๆนะครับก็ต้องยินดีด้วยละกันนะคุณก็เติบโตก้าวหน้ามาอีก1ปีกันอีกแล้วคุณหนุ่มน้องแต้ทักทายน้องเหล่าไม้ก็รับสายกันรัวๆเลยแต่ตอนนี้1สายกันก่อนนะครับ022481366 10:25 นกันแล้วครับผมบ้านไหนฟ้าฝนตั้งเขาบังเอ่ยมีกรุงเทพฝั่งมีนเนาะที่แบบมืดๆอยู่

ทักทายทางหลังไมค์เพิ่มเติมด้วยนะครับมีลุง935ครับบอกว่าวันนี้อยู่แถวๆปิ่น9แวะโทรมาฝากเพลงแล้วก็ขอบคุณเชฟพงด้วยรวมไปถึงเจนีที่มอบเพลงให้เป็นประจำนะครับยายแสงมานาครับทักทายรวมไปถึงพี่มุ้ยศรีนครินทร์ที่รับฟัง FM 95กันอยู่ด้วยนะครับหวานๆต่ออีกสักเพลงครับรักคนโทรบานจังเลยพี่เสด็จลุง935ฝากมอบให้เชฟพงเจนีนะครับส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่คุณผู้ฟัง022481366ครับ

0: ดูแลอยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ถ้าเหงาก็เปิดเพลงฟังขอเพลงกับดีเจได้นะ
1: ฟังทุกวันเลยครับผม
0: ขอบพระคุณมากพี่นี่วันนี้ผมดีใจมากๆที่พี่โทรมาออกอากาศหน้าไมค์ด้วยนะกับเฟรมกัสแพแต่โทรมาได้ทุกช่วงนักจัดรายการถ้าสะดวกนะพี่ป๊อปนะ
1: ขอคุยกับคุณผอ.วัสุนะครับผม
0: อ๋อเหรอพี่วัสุเป็นยังไงบ้างฮะเสียงเพราะไหม
1: นิสัยดีครับผมใจดีเถอะครับ
0: โอ้ดีดีเจขึ้นเก้าห้าก็พยายามดูแลคนฟังเท่าที่จะทำแล้วก็ทั่วถึง
1: วันอาทิตย์ที่แล้วครับผมที่เพลงสตริงเก่าๆครับ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าปกติชอบฟังหลายแนวใช่ไหมเนี่ยพี่ป๊อป
1: หลายแนวครับผม
0: สุดยอดแล้วก็เก้าห้าก็พยายามแบบว่าจัดเสิร์ฟเพลงหลากหลายแนวให้ทุกช่วงดีเจอยู่เหมือนกัน
1: น่ารักทุกคนเลยครับผม
0: ขอบพระคุณจริงๆพี่แล้วมื้อเย็นนี่พี่สาวจะเตรียมอะไรให้ทานเนี่ย
1: ยังไม่ทราบเลยครับผม
0: เหรอโอ้ทานให้อร่อยด้วยนะช่วงนี้สี่โมงครึ่งแล้วอ่ะวันนี้ขอบคุณที่ป๊อป
1: ให้น้องหลังไมค์ด้วยครับแล้วก็คุณโอด้วยนะครับ
0: โอ้ขอบพระคุณจริงๆครับเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: โอ้โหนี่สุดยอดเลยจริงๆนะคุณป๊อปจากหัวหินก็ช่วงนี้หลายพื้นที่ฟ้าฝนอาจจะเริ่มกลับมาถามหากันอยู่นะฝั่งทางภาคเหนือตั้งแต่เหนือตอนล่างไล่ขึ้นไปตอนบนนี่ก็มีฝนกระหน่ำกันอยู่บ้างนะฮะส่วนทางภาคกลางนี่ฝั่งหนองจอกก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ชุ่มฉ่ำปล่อยๆมาบ้างแล้วนะฮะก็อาจจะต้องวางแผนเรื่องการเดินทางสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี่ฟ้าค่อนข้างเปิดเลยทีเดียวแต่วันนี้ก็น้องเมฆเริ่มมาบางๆกันบ้างแล้วนะฮะสำหรับหลายพื้นที่แต่ช่วงของสายชิลเฮลใจครับกับเวลา 16:36 นก็ต้องขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: สายชิลเฮลใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ก่อนไปฟังเพลงต่อเนื่องกันนะครับมีคุณบัวขาวจากราม118บอกว่าวันนี้มาฝากเพลงตั้งวงค่ะมอบเป็นพิเศษให้เจ้าของวันคล้ายวันเกิดน้องนุชนิ่มหน่อยโอ้มีคนหลายคนรักน้องนุชนิ่มนะเนี่ยเรียกน้องซะละนะก็เขาบอกว่าขอให้สวยวันสวยคืนรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เจ็บไม่จนค่ะขอบคุณด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านชื่อน้องปุโปเบอร์ลงท้ายด้วย13เนาะใช่ไหมวันนี้บอกว่าดีเจคะมีหงฟ้าไหมคะไม่เอาหงทองนะดีเจเปิดหงฟ้าเธอค่ะพูดไม่ออกเลยทีเดียวแม่มันจุกจุกหมายถึงว่าต้องการน้ำดื่มด่วนอะไรเงี้ยนะฟังเพลงครับผมหยอกแต่รถไทยครับโอเคเนาะมอบเสิร์ฟให้คุณป๊อปหัวหิน

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ยุ่ยใส่ละยุ่ยใส่ละโอ้ย
2: เฮ้ยครับ
1: มามาจากออสเตรเลียด้วยกัน
2: ครับผม
1: คุณกลับมา
2: สวัสดีครับข้างหลังด้วยครับสวัสดีครับ

0: แล้วเนี่ย
1: โอ้จะสิก็อยากสวยนะเพชร
0: ครับไปขอดูมือหน่อยครับผมพร้อมกัน
1: จะตั้งจะตั้งเพชร

0: เอสพุ่มพวงตั้งวงครับผมก็มอบให้ตามคำขอทาง SMS นะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: 10:45 นะครับแหมเมื่อสักครู่ตั้งวงกันไปไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารอะไรก็ต้องบอกเลยนะว่าบ้านเมืองเราเมืองไทยของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองแห่งของอร่อยจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวของหวานหรือเมนูแซ่บแซ่บนี่ดีเจไม่รู้แซ่บหรือเปล่าเนาะก็มันมีให้เลือกหลากหลายนะครับที่เราจะรับประทานในแต่ละวันนะฮะก็มีให้เลือกกินได้แบบทุกวันเลยทีเดียวแต่บางครั้งคุณฟังความอร่อยเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียครับถ้าคุณนะฮะกำลังประสบพบเจอมีอาการเหล่านี้กันอยู่นะอย่าปล่อยครับให้อาการมารบกวนความสุขในการที่จะแบบว่าใช้ชีวิตในการรับประทานของคุณกันเลยนะให้ใช้ครับกระต่ายบินโททรัลตัวยาบันตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องครับได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัสซับซิลิเซเลสครับที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนครับหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My

0: Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: มาสู่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราครับผม 10:51 นาทีนะมีสวัสดีไปถึงคุณวิภาครับขอเพลงกลางดาวทิ้งไว้ถัดไปบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโอ๊ตวันนี้รู้สึกสงบภายในนะแล้วก็ฝากเพลงโปรดมองของวงฟินิกซ์ใช้นามแฝงว่าพี่นางฟ้าขอบพระคุณด้วยนะฮะพี่นางฟ้าดีใช้ชื่อนี้นะเดี๋ยวไว้ดูให้แต่ช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่มีจังหวะสักหน่อยครับทางหลังไมค์ฝากไว้เพราะว่าทางใต้ช่วงนี้ฝนกระหน่ำแม่ต่อเนื่องกันจริงๆส่งคราผัดลุงนี้ตกนักเลยตอนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเงินจากอมูพงเทพนะครับฝนจางนางหายหมอไพ่พี่ปรีชาส่งคลากันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ันที่โชค
1: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา
4: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: 17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอารยวัฒน์โผล่ภูมิใจไทยอาสาเป็นทีมงานแก้ปัญหายาเสพติดไม่รับตำแหน่งไม่รับเงินเดือนไม่ยุ่งการเมืองพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินทางมาที่พรรคภูมิใจไทยพร้อมกับนายชราไทยเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยและพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เดินทางมาประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยได้ยกมือไหว้ทักทายกันพลตำรวจโทเรวัตระบุว่าตนจะมารับร้านแถวนี้และบังเอิญขับรถสวนกับรถของนายชราจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกันตนจึงวนรถกลับเข้ามาที่พรรคภูมิใจไทยโดยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีจะมาที่นี่และการที่มาพรรคภูมิใจไทยวันนี้เพื่อต้องการเจอกับนายชราและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะตนอยากขอนายกรัฐมนตรีให้เอาพวกบ้ายาคลุมคลั่งทั่วประเทศที่มีกว่า 2,000 คนไปเก็บให้หมดเพื่อให้ประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยหากพบว่ามีคนคลุมคลั่งจังหวัดใดให้แจ้งมาที่เบอร์กลางเพื่อรับตัวไปเพราะญาติก็เอาไม่อยู่พร้อมยืนยันว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองอยู่แล้วแต่ตั้งใจมาช่วยโดยไม่รับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นมาเป็นทีมงานอยู่เบื้องหลังให้หากรัฐบาลรับเรื่องนี้เป็นนโยบายซึ่งตนจะไม่รับตำแหน่งหรือเงินเดือนใดๆสุภจีเผยส่งออกทุเรียนไปจีนทะลุเป้า1ล้านตันท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างเดินทางปฏิบัติภารกิจเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กรกฎาคม2569มีปริมาณส่งออกทะลุ1ล้านตันตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์โดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้ว 1,763 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า 114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนที่มีต่อคุณภาพทุเรียนไทยสำหรับปี2569ผลผลิตทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้นประมาณ130กระทรวงพาณิชย์จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในตลาดจีนอย่างเข้มข้นเพื่อขยายช่องทางการค้าและผลักดันการส่งออกทุเรียนสดให้ได้ไม่น้อยกว่า1ล้านตันซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คาดไว้ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีแทนรังธุรพลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติขอไปค่ะร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเสียชีวิตของนายรังธุรพลส.ส.เขต 3 อุดรธานีเมื่อวานนี้สำนักงานกกต.ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ว่างลงซึ่งมาตรา105วรรค1วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติว่ากรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ดำเนินการตามการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน45วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างเว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึง180วันจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข

0: ต้องตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: Yamaha รับประกัน5ปี
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
6: 5

0: โดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่พาเรทเพลงฮิตกันนะครับหนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับเรนสายอยู่กับคุณอะไรครับ
3: พี่มันค่ะ
2: พี่มันมัลลิกาจากจังหวัดน่านนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้มีฝนตกไหมฝั่งน่าน
3: ตกค่ะตกทั้งวันแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีฝนแล้วนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่มัน
3: คอยทางที่นางรองค่ะ
2: โอ้โหเป็นเพลงโปรดเลยหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
2: ร้องได้ใช่ไหม
3: ก็ไม่น่าจะได้นะคะ
2: ถนัดฟังอย่างเดียวใช่ไหมพี่มัน
3: ค่ะค
2: ่
3: ะ
2: แหมเลือกเพลงมาเพราะเลยทีเดียวเพลงนี้หลายๆคนก็ยังคงถามหาขอกันมาแทบจะทุกช่วงในรายการอ่ะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับเพิ่มเติมเพลงนี
3: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่ฟังคลื่นเต้าห้าเลยค่ะ
2: ได้เลยครับมาก่อนวางสายเดี๋ยวต้องรบกวนพี่มันมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำไปทีละท่อนแล้วพี่มันพูดตามผมนะ
3: โอเคค่ะ
2: ครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห
3: ์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: ครับจบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่

0: ูไม่ได้ค่ะ
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: นี่เรียบร้อยครับผมขอบพระคุณด้วยนะครับพี่มาลิกา
0: ค่ะ
1: สุขภาพแข็งแรงครับแล้วมีความสุขด้วยนะเดี๋ยวฟังเพลงไปด้วยกันครับพี่
0: น้องโอ๊คะน้องโอ๊คน่าจะมีสโลแกนอย่างเฮียหมีนะคะเฮียหมีเขามีสโลแกนว่า
1: อะไรแล้วนะเฮียหมีเนี่ยน้องดีเจเฮียหมีรักเด็กและใส่ใจทุกคนอะไรนะรัก
0: เฮียหมีกล้ามใหญ่ใส่ใจทุกคน
1: ไม่ใช่เหรอฮะเป็นเฮียหมีรักเด็กอ้อๆแล้วก็ใส่ใจกิ๊กทุกคน
0: อย่าใส่ร้ายเขานะคะน้องโอ๊ต
1: แม่นี
0: ่น้องโอ๊ตตั้งบ้างนะคะ
1: ผมไม่รู้จะตั้งอะไรอ่ะพี
0: ่น้องโอ๊ตคนน่ารักรักเด็กเล็กอีกก็ได
1: ้ผม
0: ไม่ใช่เด็กสาวโอเคค่ะไม่กวน
1: ครับพี่เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะพี่นะขอบคุณด้วยครับวันนี้สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิต45ฮะ10:11กันแล้วนะครับผมมาฟังเพลง4เพลงนี้ก็พยายามรวมมิตรนะครับชั่วโมงนี้ไม่รู้เพลงจะพอทันเปิดหรือเปล่าทางหลังไมค์ก็สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะฮะขออนุญาตพูดทับไปหน่อยคุณมุ้ยศรีนครินทร์พี่อรุณอุตรดิตถ์ครับป้าแป๋วลาดกระบังลุงสิงห์คลอง16คุณปรีชาสงขลานะที่เพิ่มเติมเข้ามาแม่ยกชื่อปูและเดือนนี่บอกว่าจะฟ้อง

0: 4เพลงต่อเนื่องครับวันนี้รวมมิตรนะฟังเพลินๆ4เพลงโอ้โหหงฟ้าครับแอนมิชชัยอำนาจแห่งความคิดถึงยุ้ยยอดเยอะคอยทางที่นางรองสิริพรอภัยพงษ์และปิดท้ายด้วยยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคู
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองอะมีใครได้ติดตามนักจัดรายการสาวสวยช่วงสายๆบ้างเอ่ยวันนี้เพลงใหม่ของเขานะฮะปล่อยมาแล้ว MV โอ้โหนักร้องสวยอะไรเบอร์นั้นนะคุณพิมดาครับผมปล่อยซิงเกิลใหม่เพลงนี้เขาเขียนเขาเรียกว่าแต่งเองด้วยนะฮะคำร้องทำนองเลยคุณพิมดาของเรานะเป็นเพลงที่ให้ฟีลกู๊ดเลยทีเดียวนะครับ Easy Listening ฟังเพลินๆสบายๆชื่อเพลงครับพื้นที่ปลอดภัยนะซึ่งการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ก็ได้จาก Color Peace เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องฟังเลยทีเดียวเพลงนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้ว MV ก็เข้าไปชมกันด้วยนะพื้นที่ปลอดภัยเสิร์ชเลยนะพื้นที่ปลอดภัยพิมดาอ่ะแต่ช่วงนี้จอคิวฮิตเรามาฟังเต็มๆเพลงกับ FM 95กันก่อน

0: สิ่งกันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากคุณพิมดานี่พื้นที่ปลอดภัยหลายคอมเมนต์เลยนะบอกว่าโอ้โหนักร้องสวยจึ้งสวยจึ้งสวยตรึงแบบว่าเอาไปฝันถึงจนนอนไม่หลับกันเลยเรียเพราะว่าความสวยมันตราตรึงก็ฝากไว้ด้วยพื้นที่ปลอดภัยงานใหม่จากพิมดาครับจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: มาช่วงนี้ครับคุณฟัง 17:33 นาทีกันแล้วนะฮะคุณฟังท่านไหนที่ต้องแบบว่าใช้เสียงบ่อยๆบ้างนะฮะใครที่ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันทั้งงานประชุมบ้างละพรีเซนต์งานคุยงานหรือไลฟ์บ่อยๆเนี่ยนะฮะอาจจะมีอาการเจ็บคอไอคันคอถ้าคุณครับอยากมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้เนี่ยนะครับตอนนี้ครับคุณฟังเซียงเพียวเขามียาอมสมุนไพรออกมาแล้วนะฮะยาอมสมุนไพรเซียงเพียวครับอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดนะครับแถมไม่เติมน้ำตาลราคาเพียง20บาทเท่านั้นครับหาซื้อได้แล้วที่ Big C BoostCJ Express Lotus Jiffy Lawson Dear Tommy ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะก็ไปซื้อกันได้หรือช่องทางออนไลน์ Official ของแบรนด์เขาก็มีให้ช้อปปิ้งด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada และ LINE Shopping ค้นหาคำว่า @เสียงเพียวก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เช่นกันครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติชาร์ตครับขอคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับมาขยับจังหวะสักหน่อยดีกว่าเนาะงั้นไมค์ครับถูกแนะนำมาทางหลังไมค์ด้วยเช่นกันเพลงนี้บาวี่บาวี่เข้ามาชาร์ตสัปดาห์แรกนะครับอยู่ในฮิตที่16สำหรับเพลงนี้เอาที่บายใจ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

ที่เฝ้ารอรอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครนอนทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีคนแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะจ๊ะก็เลยแถมให้ไปอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงมาเยอะแยะมากมายนะจ๊ะขอบคุณมากมากนะคะทักทายไปยังแบบพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะคะพี่อัมพันธ์บางปูก็ยังฟังน้องเมย์อยู่ขอบคุณค่ะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่บอลวีนครศรีนะคะพี่เน่งบึงกลุ่มพี่อเนกสุโขทัยพี่มานานครศรีธรรมราชพี่อ้อมสุราษฎร์พี่คำเพียงสกลนะคะบางล้อนะจากนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพี่พอจากแพร่พี่ชินกรจากระยองและพี่วาจากชลบุรีนะคะขอบคุณมากๆวันนี้ขออนุญาตรีบๆอัปเดตราคายางก่อนเนาะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ90บาท90สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทและน้ำยาง77บาทค่ะวันนี้นะหมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วขอบคุณทุกๆคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทั้งแอปฟ้าแอปดำทั้งทางวิทยุนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางเลยที่ติดต่อกันนะคะก็ใครที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตฟังทางวิทยุก็ฟังทางวิทยุนะคะก็ถือว่าคุณส่งกำลังใจให้เราแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าน้องเมย์จะน้อยอกน้อยใจอะไรไม่ดีใจด้วยซ้ำนะคะที่รับรู้ว่ายังมีคนฟังหนูอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้เนาะมันดึกมากนะคะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะเพิ่งออกไปทำงานนะน้องเมย์ก็เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจกอดๆแน่นๆให้ทุกๆคนดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าช่วงนี้มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแปลกๆเยอะใช่ไหมมีข่าวแบบอยู่ดีๆก็เสียชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะต้องสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตแม้กระทั่งพฤติกรรมการรับประทานอาหารการนอนการใช้ชีวิตนะคะหรือเข้าใกล้อะไรที่มันเสี่ยงเช่นแบบอุบัติเหตุเครื่องจักรหรือบุหรี่ควันไฟอะไรต่างๆเราอยู่ในความเสี่ยงเสมอนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้สติให้เยอะๆเลยนะดูแลตัวเองดีๆจะได้อยู่ฟังน้องเมย์เป็นนานๆนะคะก็รักทุกๆคนรักคุณผู้ฟังทุกๆคนจริงๆนะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ที่ชาแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะเที่ยงคืนจนถึงตีสองลาไปก่อนจ้าแก้วหนึ่งใบใส่ความห่วงใยหนึ่งช้อนความคิดถึงอีกหนึ่งก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับรักปักใจจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือ

0: ือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก
10: ็โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเขา

วันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: มาราธอน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: กลับมานะครับในช่วงของฮิตมาราธอนขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะฮะกราบสวัสดีครับผมเป็ดพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปทาง SMS นะครับสามารถส่งข้อความกันมาได้เหมือนเดิมฮะ4689400สวัสดีไปถึงน้องต้องระยองนะครับสวัสดีพี่สังทองสีใสขอเพลงรักแท้ของลาบานูนแล้วก็ส่วนน้องต้องก็ขอเพลงเธอปันใจจากอัศนีวสันต์นะครับทาง Facebook นะฮะไปถึงพี่อนุวิทย์นะครับสวัสดีครับเป็นท่านแรกเลยนะฮะพี่วาดีอะนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างพี่น้องนุชนครพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่บุญญากรช่างแจ็คเทวาพี่เกษมพี่น้องชดาพรนี่มาแล้วนะไม่ได้เจอกันมาเดือนหนึ่งเนาะ เจอที่งานวันนั้นนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนอง

0: พิพิธศักดิ์อะไรนะบอกว่าคุณครูเมธิชาคือแรงบันดาลใจให้กับผมจนได้เดียบได้ดีเป็นผู้จัดการขอบคุณครับคุณครูฮะนี่สุดยอดจริงๆนะฮะสวัสดีไปถึงใครอีกเนาะสวัสดีพี่พีระนะครับทักทายนะฮะพี่เกรียงศักดิ์นะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ปะไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหานะฮะที่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่ในช่วงของมหานครไลฟ์ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: งานขอเสียงต้อนรับนันอนา

ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ

0: วัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนนึงนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอานันครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชรจำได้ป่าว
4: สวัสดีครับพี่อ้อยนครนายกครับ
5: จ้ะ
4: ครับผมสบายดีไหม
5: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร
4: ่ไม่ค่อยสบายเน
5: า
4: ะไหนรักษาสุขภาพนะ
5: จ้ะ
4: ครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับวันนี
5: ้ขอเพลงนั่นไปอ่ะอย่าใจคนจนเพลงเก่าๆนั่นเลย
4: ครับผมก็เลยเอาเพลงที่แบบฟังคุ้นๆหูดีกว่าเนาะ
5: ที่ตามดูน้องเพชรก่อนนะ
4: อ๋อตามดู
5: ลงเฟซลงอะไรเงี้ยพี่ก็กดนั่นไปอ่ะคอมเมนต์ไป
4: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเวลาแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างงี้เน
5: า
4: ะ
5: พี่กดคอมเมนต์ไป
4: ครับผม
5: ดู
4: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่อ้อยอ่ะบทเพลงนี้ครับอยากจะคนจนอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้น้องเพชรเลย
4: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่อ้อย
5: นานๆทีเราได้คุยที
4: เนาะนานๆจะได้คุยทีนึงเนาะเรา
5: แบบอะไร
4: ผมแหละครับผมก็เพิ่งหายป่วยจากหวัดเหมือนกันนะฮะเพราะช่วงนี้คนป่วยเยอะ
5: ไว้หวยไม่ออกเลยงั้นจับอะไรใครอ
4: ันนี้คนอื่นอาจจะออกที่คนอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ นั่นแหละครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ผมก็เขาเรียกว่าจับตามคำขอของคนที่เขาอยากให้ผมจับให้แล้วกันเนาะสำหรับทุกท่านที่เขาแบบอยากเสี่ยงโชค
5: เออเขาให้พี่บ้างนะ
4: ครับผม ได้เลยครับพี่อ้อยขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
5: จ้าจ้า
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
4: ครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของสายชิวหิวใจครับยากใจคนจน

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้น

0: หรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผม2เพลงจบไปเมื่อกี้นี้รักคงยังไม่พอนะครับจากพี่เสือธนพลแล้วก็เธอปันใจนะฮะจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์นะครับตามคำขอเลยก่อนหน้านั้นก็มีสลามจากใจครับคุณอาเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็น้องแอมซีทูแล้วก็เอาที่บายใจนะฮะจากพี่บาวีหนุ่มบ้าสาวปานนี่ก็จัดไปนะฮะตามชื่อเลยสวัสดีไปถึงพี่โกมันจากจังหวัดตรังนะครับพี่ดวงใจนิกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่กันรพีฝั่งที่ตรังพี่สุภัทราไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมไอ้มิชัยพี่คมคายนะครับสาวร่อนพิบูลพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกกรีดยางไม่ได้ค่ะพี่สาวร่อนพิบูลค่ะนะครับพี่จารุวรรณพี่แดงใจดีนะครับสวัสดีครับจากระนองนี่พี่ระเบียบนะฮะแล้วก็พี่อุทัยพี่วิรศักดิ์ขอเพลงย่าใหญ่ย่าจากอุโนนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเดี๋ยวถ้ามีจังหวะดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ฟังนะฮะรับรองงงแน่นอนสวัสดีครับไปถึงพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ก้าวธันวาจากจันทบุรีนะฮะพี่ทุ่งบ้านไร่พี่พีระพี่นักรบนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันณตอนนี้ด้วย ตอนนี้ใครที่ปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงนะครับไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลขอให้สุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตะปรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสารสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยผ่อนคลายหลับและหลับสบายนะครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานุษย์คลายเส้นกลิ่นกาสลองตะปรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยไปฟังเพลงกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตในชั่วโมงที่2นะฮะยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายอยู่พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่กุ้งสุราษฎร
5: ์ค่ะได้คุยกันอีกแล้ววันนี
4: ้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กรีดยางอยู่ไหม
5: กรีดยางจ้า
4: ฝนไม่ตกเน
5: า
4: ะ
5: ไม่ตกจ้าตอนนี
4: ้ครับสบายสบายนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ดอกไม้ในป่าช้า
4: ดอกไม้ในป่าช้าของพี่อัมพรหวานเพชรนะครับ
5: จ้า
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังได้ห้าเลยจ้า
4: ได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: นำเลยจ้าน
4: ำเลยเนาะ
5: จ้า
4: คุณตาลเพชรนะครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี
5: ้น้ำจิ้มสุกี
4: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
5: อ
4: ่

0: จ้า
1: ครับผมพี่กุ้งขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณจ้า
1: สวัสดีครับครับผมนะครับพี่กุ้งสุราษฎร์ขอเพลงดอกไม้ในป่าช้าครับป่ะฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลย

0: ับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมนะในช่วงของพาเลทเป็นฮิตจบไปทั้งสี่เพลงแล้วเมื่อกี้ครับกอดฉันก่อนไปจากพี่จอมขวัญกัลยาณ์นะครับสุสานคนช้ำพิคเทียมารสีจุดไฟใต้ฝนพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับแล้วก็ดอกไม้ในป่าช้าพี่อัมพรหวานเพชรนะครับทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีพี่เจริญพี่พินโยนะครับพี่นันทาพี่ช่วงพิชัยยุทธพี่มลานะครับพี่หนูวันนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะฮะณตอนนี้ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมววูปการสวัสดีคุณมีอะไรนะคุณมีกูแล้วไม่จนนะฮะสวัสดีครับผมขอเพลงไม่ตายหรอกเธอพิเศษค่ะนี่แล้วก็รักทายครับไปถึงใครอีกเนาะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่ส่งข้อความกันมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับผมไปฟังจอกีวิทกันก่อนดีกว่าจอกีวิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300.2 ล้านวันนี้คือเพลงจบสาเนาะนะครับจากพี่นุชวิลาวันนะครับสังกัดภูไทยเรคคอร์ดคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยครับจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ1158 2เพลงจบไปครับไม่ว่าจะเป็นคิดไปเองจากวงหินเหล็กไฟแล้วก็กวีบทเก่าจากวงนูโวนะฮะทักทายครับไปถึงมีวาดีอาบอกว่าว้าวกวีบทเก่าก็มาดีจังหายง่วงเลยนะฮะขอบพระคุณครับพี่สุวรรณีบอกเพลงเพราะมากๆนะครับผมพี่สมศักดิ์นะครับสวัสดีครับอะไรนะบอกว่าสวัสดีครับเดี๋ยวขออ่านแป๊บนึงสวัสดีครับตอนเช้าน้องเพชรขอเพลงอะไรก็ได้ให้กับคุณอาศรีนวลหน่อยนะครับขอชอบฟังเพลงเอาเป็นแม่บ้านเจ้านายเป็นน้องชายพ่อขอเพลงให้อานนท์อายุมั่นขวัญยืนอยู่ตัวคนเดียวอย่าอ้อนนะถามอย่าอ้อนอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะฮะ นะฮะอ่ะเอาไม่ว่าเดี๋ยวผมลองหาเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่อัญชลีพี่นันทาพี่พินโยพี่มาละนะครับพี่จงพี่ชัยยุทธนะครับพี่แมวภูวการนะครับทุกท่านนะที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์ไปหาน้องกวางนะครับ022481366ในช่วงของออลลาฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับผม

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับแม่ฟังกันยาวๆนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องสตรีม Facebook ใหม่แล้วกันนะเพราะว่าหลุดบ่อยมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อนทั้ง4เพลงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนนะฮะจากน้องก้านตองช้ำคือเราครับคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินขวัญใจพี่หลวงพี่หลวงไก่นะแล้วก็หลอกกันใส่ครับจากพี่อันดานั่นเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของเพลง Hit Story บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเพมูวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อดีกว่านะจัดไปกับบทเพลงนี้เลยนะครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยครับแล้วก็วอยวอยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรครับ1158ครับทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook นะครับพี่ทีวีคุณยายออดสามย่านพี่นกสิทธิชาตินะครับสวัสดีครับแล้วก็น้องปามี่มาแล้วน้องปามี่นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยครับพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับยาวๆนะฮะจัดไปครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: ราที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะฮะก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นกาลครั้งหนึ่งจากปรางทิพย์แล้วก็ซ่อนกลิ่นนะครับจากพี่ปามี่ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีพี่ถึงพี่เดียฮันนี่สไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สังสุราชนะครับพี่สุฮอกกินบูมพี่เยเฮอร์นะครับพี่สุถามว่าพี่น้องเพชรง่วงไหมนะครับโอ้ยวันนี้สบายครับหลับมาเต็มที่แล้วก็สวัสดีพี่เกศรนะครับทักทายครับพี่ประสิทธิ์นะครับพี่สุภัตราพี่หนูริงนะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ครับป้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะหลังจากเพลงนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

อ๋อบอกครับบอกครับตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุนสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาแล้วมาเจอกันเหมือนเดิมเช้าวันพุธที่12เดือน7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะ5นาฬิกา11นาทีสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะชาวอสมท.ทั่วไทยแล้วก็ชาวเฟซ LTM FM 95 Super Station เหมือนเดิมนะคะทักทายทั้ง346สวัสดีจากจังหวัดตราดนี่สวัสดีจากที่ไหนคะกรุงเทพหลายท่านเลยนะคะสวัสดีจากเพชรบูรณ์ฝนตกนะคะพี่อาคมบอกเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนเนาะพี่แดงผิวมณีมาเจอกันแล้วพี่สลิสาฟังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีพี่หนูขำเพ็งพี่พิษณุจากศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังนะคะมาค่ะพี่แดงบอกพี่ระเบียบสวัสดีนะคะพี่สุจากประเทศเนเธอร์แลนด์ตะวัดต้มตำแม่บ้านผมฟังทุกวันอ้าวแม่บ้านบังคับให้ฟังเหรอคะหรือยังไงสวัสดีพี่เจริญยอดรักด้วยนะคะฟังจากประเทศอุ้ยอิสราเอลเหรอคะคุณพี่ชาติชายศรีสุวรรณอยู่อิสราเอลนะคะโอ้โหตอนนี้อิสราเอลกี่โมงกี่ยามกี่ทุ่มคะพี่โอ้โหรถเห็นไหมรถทุ่งมานครอยู่ทั่วเลยนะคะต้องบอกว่าทั่วโลกนะคะนี่คุณอิทธิเลิศนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่พักทวดีนะคะมาทักทายพี่ประสิทธิ์บ้านทุ่งไม้ไผ่ทักทาย FC รอน้องดงนะคะแล้วก็ใครอีกเมื่อสักครู่จากญี่ปุ่นก็มาแล้วนะคะคุณจีรวรรณนะตุยตะเหรอคะโอ้โหสุดยอดเลยนี่มากันจะครบแล้วนะคะอิสราเอลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ก็มาแล้วนะคะเพื่อนรักเราอยู่สหรัฐอเมริกาก็มาแล้วนะคะโมย่าคิดถึงโมย่ามากเลยนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะพี่เจริญจากนราธิ

ที่วาดนะคะพี่อุไรบุญสามารถพี่วันเพ็ญคงนะแล้วก็อันนี้ฟังจากประเทศจุฬาภรณ์นะคะนครศรีธรรมราชพี่ก็อย่าให้หัวเราะสีเสียงไม่ค่อยมีอยู่พี่ลิตาพี่ระค่ะพี่พีระศรีสุวรรณสบายดีนะคะพี่พี่กุ้งทองเจริญดีพี่ประทีปจากอำเภอเมืองนครนะคะโอ้ยอยู่ประเทศนครเยอะเลยนะฮะประเทศคอนของเราพี่อุไรบุญสามารถนะคะพี่ปูกัญญรัตน์อันนี้จากประเทศลาดพร้าวนะฮะออกจากบ้านแล้วเนาะสวัสดีพี่ลาวันจากร้อยเอ็ดอากาศเย็นสบายนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่หนูบอกฟังได้ทุกที่เลยจ้ะใช่แล้วสัญญาณเป็นยังไงบ้างก็น่าจะชัดเลยเนาะก็ทักทายกันได้ขนาดนี้นะคะขอให้เน็ตดีๆแรงๆเลยนะคะใครที่ฟังแล้วมันปุ๊บวาบปุ๊บวาบก็เข้าไปในแอปของเราได้นะคะ Mcot นะคะของเราเรามีแอปพลิเคชันทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในนั้นนะคะสำหรับ Mcot Connect มีวิทยุทุกคลื่นเลยนะคะเข้าไปดูซิหน้าตานักจัดรายการดีเจเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบางคนก็ไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งเราก็ถือว่านี่คือรายการวิทยุนะคะก็เอาเสียงเข้าว่ากันนะคะไอ้เรื่องภาพเนี่ยเขาแถมให้หรอกงานไม่ต้องดูก็ได้นะคะช่วงนี้ดีเจทั้งอ้วนทั้งดำเลยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูก็มันไม่สดชื่นนะพี่นะเดี๋ยวให้รอน้องด้งมาก่อนให้น้องด้งโชว์เลยนะคะนั่นก็รูปรออ่ะวันนี้น้องกวางเหมือนเดิมนะคะอยู่หลังไมค์ให้กับเรากวางและช้างปะทะกันช่วงนี้022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาบอกข่าวเล่าความไม่ก่อกวนนะพี่นะขอความกรุณาอย่าก่อกวนนะคะที่น้องเนี่ยน้องกวางบอกว่าหลายวันแล้วมีแต่คนโทรเข้ามาเขาเรียกว่าแย่น้องกวางให้หายง่วงนะคะก็ได้ไม่มีปัญหานะคะเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเราเวลาเราจะรับสมัครทีม หลังไมค์นะคะก็จะวงเล็บไว้นิดนึงว่าขอให้อดทนต่อแรงกดดันทุกทิศทางอะไรประมาณนี้ ไม่งั้นก็จะอยู่ไม่ได้นะคะในทีมของบรรดาผู้ที่จะร่วมกับนักจัดรายการนะคะต้องแบบทนต่อความกดดันได้ทุกรูปแบบประมาณนี้นะคะต้องแลกกับเงินเดือนประมาณ 80,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละโทรมาเลยนะคะรออยู่022481366นะคะ022481366ค่ะไปดูข่าวกันหน่อยวันนี้หน้าหนึ่งก็เป็นเรื่องของสอถอยกเลิกบัญชีผู้สอบท้องถิ่นแล้วนะคะของปี68แล้วก็เดี๋ยวจะมีการตรวจกระดาษคำตอบกันใหม่ค่ะคัดชื่อพวกที่โกงออกไปเลยต่อไปเขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะบรรจุคนที่สุจริตเท่านั้นใครที่สุจริตก็ไม่ต้องสอบใหม่อันนี้ก็เป็นการออกแถลงการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนแล้วก็จัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใสเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่สอบผ่านอย่างแท้จริงนะโดยคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับการประชุมครั้งที่9/69เมื่อวันที่17ที่ผ่านมานะคะมีมติเห็นชอบยกเลิกไปเลยแล้วประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่อันนี้ก็ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและกฎหมายยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการแก้ไขความคาดเคลื่อนของคะแนนกันแล้วก็เห็นบอกว่าจากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียดพบว่า

0: คะแนนคนที่สอบบางรายเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยคือสอบอะไรมาก็ไม่รู้แต่ได้บรรจุนะจ๊ะโอ้โหไปเจ้าลำดับบัญชีก็คาดเคลื่อนก็เลยจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมแล้วก็เดี๋ยวจะเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้องนะคะเพราะยึดหลักตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปค่ะน้องดงเอาอย่างไม่ใช่เดี๋ยวไปรับสายกันเลยนะคะมาแล้วจากต้องคลาค่ะ
1: ครับสวัสดี
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะพี่สุภาพ
1: สวัสดีครับพี่ซี
0: สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอะไรคะ
1: เพื่อนว่าจะลงไม่ได้คุยหรือว่าคุยทั้งวันน้องโต
0: คุยทั้งวันคุยทั้งวันเนาะวันนี้ได้คุยแล้วนะ
1: ครับอยากจะสอบถามนะครับพี่ซีว่าไอ้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ว่าทางรัฐบาลที่เขาบอกว่ายกเว้นหรือว่ามีเกินกว่าที่กำหนดนะเราจะเป็นหนักมองได้ใช่ว่าเครื่องถ้าเกิดว่าพ้นหมายถึงว่าพ้นคอยเน้นได้ไหม
0: พ่นหลบไปที่แบบตอนนี้พ่นหลบอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมคือก่อนที่ว่าจะพ้นยึดยอดนั้นคือผมไม่กู้คอยเน้นมาเพื่อว่าจะยึดยอดของบริษัทแล้วก็มาพ้นคอยเน้นต
0: ่อ
1: ถึงยอดมันมีสองขั้นนึงนั้นคือว่าใจห้านนึงขั้นนึงนั้นสื่อให้ลูก
0: อ้าวเป็นชื่อเราสองขั้นใช่ไหม
1: ผม
0: Oh.
1: ผมอยู่ทั้งสองขั้นผมเคยเน้นเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับ
0: ค่ะเข้าใจตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์อยู่สองขั้นนะ
1: ครับผม
0: มอเตอร์ไซค์เกินกี่ปี
1: ขั้นหนึ่งแต่ขั้นหนึ่งเว็บเราว่านี่ซะว่ามันสองปีหนึ่งห้าถึงกันหนึ่งเว็บครับนี่ไม่แน่ใจว่าของปีไหนครับ
0: แต่มีช่องขั้นนะไม่เกินช่องขั้นนะ
1: ครับผม
0: ได้ไม่เกินช่อง
1: แบบมันเจ๋งว่าผมมันมีอยู่ช่องขั้นคือเกิน
0: ว่าไม่ถือช่องขั้นเพราะว่าห้ามเกิน2คัน
1: ครับ
0: ใครที่พ่ออยู่เราอีกคันหนึ่งเป็น GCC
1: ครับผม
0: มาเกิน300cc มั้ย
1: มันไม่เกินกับไอ้คันนี้ไม่เกินนะถึงคันนึงเงิน100 cc
0: เนาะไม่ใช่ว่าอีกคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานอีกคันนึงบิ๊กไบแบบโอ้ถอยใหญ่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้แน่นอน
1: ครับผม
0: ค่ะไม่ถือค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลักเกณฑ์
1: ถึงเงินคือในที่เขาว่าให้ไปยืนดีไปยืนคำอุทธรณ์ที่คนส่งเงินทั้งบุ๋มว่าโทรถามอีกทีได้ก่อนว่ามันคือคนเดียวจะไปบอกคนมันหนักตรงนี
0: ้ได้แต่ต้องมีเงินใครวะต้องเป็นรถที่อยู่ระหว่างพ้นนะ
1: ครับผม
0: ต้องพ้นอยู่นะเพื่อให้ดูว่าเราครอบครองกับที่มีภาระมีสิ้นจำเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพอะไรประมาณเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละจากเดิมก็ให้แค่คันเดียวแต่ว่าถ้าเราพ้นอยู่ต้องให้สูงสุดสองคัน
1: ครับผม
0: นะไปที่กรมการขนส่งได้เลยค่ะไปยืนอุทธรณ์นะก็นั่นแหละก็ไปยืนอุทธรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยยังมีเวลา
1: เดี๋ยวในระบบทางอินเทอร์เน็ตในกระเป๋าตังค์นั้นผมยืนไม่เล่นนะครับ
0: อ๋อยืนได้เลยใช่ไหม
1: คนช่วยมา
0: จ้าได้เร็วใช่ไหม
1: ไม่เลยคือผมยืนดีไอ้กระเป๋าตังค์เออครับแต่ว่าคือยังไม่พันที่แต่ว่าคือถามว่าต้องไปที่คนช่วยอีกไหมครับ
0: อ๋อต้องไปยืนแต่วันเดียวเราถามตัวที่ว่าอาชีพอะไรตอนนี
1: ้ผมทำสัญญาครับ
0: ทำส่วนยางมีกี่หลายเป็นส่วนยางของใคร
1: เป็นของปลาคือฟิตยางจางของปลาครับ
0: อ๋อจะยังหลับจางอยู่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: อ๋อค่ะแต่จริงๆก็เราก็มีรายได้นะไม่ต้องเราก็ได้ไม่ซ้ำลอยนะต่อเดือน
1: ครับเพราะว่าไอ้ชุดที่ว่าผมเคยทำปีหกงานผมเคยได้มาแล้วครับ
0: อ๋อเคยได้มาแล้วปีนี้งดแล้วปีนี้สละฟิตเลยดีไหม
1: ขอให้ไปใช้60-40มันเห็นเขาแย่งอยู่ช่วงนี้
0: อ๋อไม่ยอมจะได้คิดนะถ้ามีคุณสมบัตินะตอนนี้ถือว่าเป็นชิดข้องเราที่เรามีชิดตรงนั้นก็ไปอุทธรณ์ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: นะ
1: คือ
0: ได้เลยได้เลย
1: ด้วยอย่างนี้ค่ะ
0: จ้าไปได้เลยที่กรมการขนส่งนะภายใน31นี้นะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะตรงนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่ซี
0: สวัสดีค่ะ

ื่อกี้ลืมไปจริงๆแล้วเขาขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปจนถึง20กันยานะคะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้ครม.ขยายจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรมการปกครองจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับเรื่องทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแบบเสร็จนะคะ One Stop Service อยู่ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปอำเภอเดี๋ยวทางอำเภอจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อไปรับเรื่องแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกกันหลายๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครที่ไปอำเภอเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านน่ะไปเข้าเวรเหรอคะเราเห็นนะหลายครั้งแล้วเนาะไม่รู้ว่าไปเข้าเวรกันอยู่ทำไมที่อำเภอเนาะออกมานี่แหละมาช่วยนะลงพื้นที่รับเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเขา

บอกว่าทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยรับทราบถึงปัญหาแล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนในเฉพาะเรื่องของการถือครองที่ดินครอบครองรถยนต์มอเตอร์ไซค์โอ้ยเป็นอุปสรรคสำคัญมากเลยในการเข้าถึงสิทธิ์ก็พบว่ามีประชาชนขอทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณเกือบ3ล้านนะคะมีประมาณเกือบ 50% น่ะที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์กระทรวงการคลังบอกว่าจะนำเรื่องการปรับเกณฑ์เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแล้วก็จะกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงมีเป้าหมายว่าจะเร่งให้ครม.เห็นชอบเพื่อให้คนที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ได้รับสิทธิ์ภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะหลายคนก็คือมั่นใจอะว่าตัวเองถูกแอบอ้างเอาชื่อไปเป็นลูกจ้างปลอมเพื่อวัตถุประสงค์ในการเอาไปคำนวณหักภาษีหน้าที่จ่ายบ้างหรือเอาไปใช้เพื่อเลี่ยงภาษีของบริษัทบ้างนำชื่อไปเป็นกรรมการบริหารบริษัทก็มีแล้วก็มีชื่อไปปรากฏอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะเออเนี่ยค่ะถูกนำชื่อไปผูกกับธุรกิจสีเทาก็โดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันอันนี้กลุ่มนี้ก็ยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะแต่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนคนไทยนะคะเพราะว่าในกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะคือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่นี่นะคะตอนนี้ไม่ได้ลงทะเบียนก็มีเป็นโหเป็นหลายล้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวกระทรวงการคลังบอกว่าจะช่วยนะตรงเนี้ยก็จะช่วยตรงรู้สึกอนุมัติไปแล้วนะเมื่อวานช่วยอนุมัติขยายสิทธิ์ไทยช่วยไทย60 40ให้กลุ่มนี้2เดือนโอ้เลิศนะใครได้บ้างอันนี้เป็นการปรับเกณฑ์นะคะของ ในส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรเดิมอยู่เมื่อตั้งแต่ปี2565นะคะนะก็จริงๆคนที่พอจะมีเงินมีรายได้เพียงพอการยังชีพในแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจริงๆก็เนี่ยเดี๋ยวพูดไปก็โดนอีกก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคุณจะไปถามอะไรเขามากมายเนี่ยเมื่อวานแล้วก็โดนว่าแล้วก็แค่บ่นไปนิดนึงว่าถ้ามีรายได้นะไม่ต้องไปแย่งกันก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะก็โดนว่าอีกก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์นะคะใครอยากจะได้สิทธิ์ให้แบบครบๆเนาะก็ไปทำได้นะคะเมื่อวานอ่านข่าวเห็นภาพก็น้ำตาร่วงเลยนะคะสำหรับคุณยายก็คุณยายเคยส่งข้อมูลไปขอทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายครั้งนะคุณยายวิมลอยู่ที่สุรินทร์นะคะอายุ77ละไม่เคยได้รับสิทธิ์ซ้ำร้ายไปยื่นครั้งล่าสุดแม้แต่ชื่อในระบบสิทธิ์ก็ไม่มีกับเขาที่บอกไปเมื่อวานเนาะคุณยายนี่พิการนะคะอยู่คนเดียวฐานะยากจนมากด้วยความอยากรู้คุณยายก็อาศัยสิทธิ์รถชาวบ้านมาที่ธนาคารกรุงไทยก่อนที่ธนาคารจะตรวจสอบตรวจกี่ครั้งก็ไม่เจอข้อมูลอะไรเลยในระบบเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้คุณยายไปยื่นลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งรอบหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดการลงทะเบียนใหม่กันตอนไหนอันล่าสุดนายกอบต.ในพื้นที่ของคุณยายตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะก็นายกก็ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาชุมชนเอาทำไมก่อนหน้านี้นายกไม่ลงนะคะพื้นที่ทำไมพอคุณยายไป

ข่าวแล้วนายกเพิ่งจะไปหาคุณยายเหรอไปติดต่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นหาแนวทางช่วยเหลือทันทีที่คุณยายเห็นนายกอบต.ก็โผล่เข้าสวมกอดร้องไห้ดีใจว่าในที่สุดก็มีหน่วยงานเข้ามารับฟังปัญหาคุณยายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่าคุณยายวิมลกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่มีรายชื่อซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาด้านรายได้และการดำรงชีพหรือแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยสมควรได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ยื่นไปแล้วผู้ใหญ่บ้านส่งเอกสารให้ทางอำเภอไปตามขั้นตอนแต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลในระบบการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยนายกอบต.เมืองพีบอกว่าก็พอรู้ว่าคุณยายไม่มีชื่อในระบบก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าจะเร่งติดตามทุกขั้นตอนเพื่อหาสาเหตุว่าเอกสารที่ตกหล่นอยู่จุดไหนแต่จะไม่กล่าวคือไม่ได้ต้องการจะกล่าวโทษหน่วยงานไหนแต่ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะคะคือจากสภาพความเป็นอยู่นายกอบต.ก็บอกว่าโอ้อยากให้ยายได้สิทธิ์จริงๆเลยลำบากมากๆนะคะเห็นบอกว่า นายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาเอ้าทำไมข่าวสดเกลียดอย่างนี้ล่ะนายกอบต.บอกนายกอบต.ถึงกับกั้นน้ำตาอยู่คืออะไรกั้นไม่อยู่หรือกั้นอยู่สรุปถึงเงินมันจะน้อยนิดแต่ว่ามันมีค่ามากสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะคะบ้านที่ยายอยู่เนี่ยเป็นบ้านที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงเมื่อครั้งที่ยายแข็งแรงไปรับจ้างที่กรุงเทพมาสร้างไว้นานแล้วปัจจุบันก็อยู่ตัวคนเดียวร่างกายไม่แข็งแรงอาศัยเงินผู้พิการกับเงินผู้สูงอายุซึ่งทรัพย์สินยายก็มีแค่นี้นะบัตรสมมติถ้าจะได้นะสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันไม่ได้มากสำหรับหลายคนแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ยากไร้และไม่มีรายได้อย่างคุณยายทุกบาทมีความหมายมากนะคะก็เห็นเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เอาหลักฐานการขึ้นทะเบียนมายืนยันว่าได้ส่งเอกสารเข้าสู่ระบบตามระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่ทราบว่ามันไปผิดพลาดขั้นตอนไหนจนทำให้รายชื่อคุณยายเนี่ยไม่มีอยู่ในระบบเลยค่ะไม่มีข้อมูลจริงๆก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะพาคุณยายไปยื่นอุทธรณ์ที่ธกส.เร็วๆนี้ให้ไปหรือยังเมื่อวานนะคะเนี่ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมรายชื่อคุณยายไม่มีข้อมูลในระบบอะไรเลยอ่ะเป็นงงมากอย่างนี้นะคะคุณยายอยู่คนเดียวนะคะลูกก็เสียชีวิตไปแล้วทุกวันเวลาปวดหัวปวดหลังก็หายาพารากินเพื่อบรรเทาเอาเวลานอนเนี่ยก็จะม้วนผ้าแล้วก็สอดรองไว้ที่หลังตาอีกข้างก็เริ่มพร่ามัวเพราะเป็นต้อแล้วนะคะเคยผ่าตัดแล้วข้างหนึ่งเมื่อครั้งลูกยังอยู่แต่อีกข้างยังไม่ผ่าเพราะลูกไม่อยู่แล้วไม่มีใครพาไปเนี่ยค่ะโอ้โหอ่ะก็นั่นแหละท่านนายกอบต.เลยนะคะพาไปแต่บ้านคุณยายก็ยังน่าอยู่นะบ้านคุณยายเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้เป็นบ้านที่โซมอะไรนะคะน่าอยู่นะยังอาศัยอยู่ได้หลายปีแล้วก็มั่นคงดูบ้านก็มั่นคงดีนะแต่ว่านั่นแหละให้คุณยายได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเถอะนะคะเนี่ยนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคิดว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเยอะเป็นล้านอ่ะเอาจริงๆก็รู้จะช่วยกันยังไงนะคะใครที่ยังตกหล่นอยู่ข้องใจอะไรตรงไหนก็ได้นะคะก็โทรมาเอาอีกสักเคสหนึ่งแล้วกันนะคะนี้เป็นครอบครัวใหญ่13ชีวิตอยู่ที่ชัยนาทหลังจากที่เขาประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันเนาะปรากฏว่าทางบ้านนี้ครอบครัวนี้โอ้อยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทนะคะถูกตัดสิทธิ์
บอกว่า

เสียใจมากบ้านหลังนี้อยู่กัน13ชีวิตผู้ใหญ่7เด็ก6ระหว่าง3ขวบถึง17ปีหลายคนในครอบครัวกำลังว่างงานหมายถึงเด็กนะเด็ก3ขวบถึง17ปีรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการยังชีพแน่นอนนะตั้ง13ชีวิตเดิมเนี่ยครอบครัวนี้มีอาชีพเก็บขยะขายกันแล้วก็หลังจากบ่อขยะที่ไปเก็บอยู่ตลอดเนี่ยมันปิดถาวรมาหลายเดือนแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปรับจ้างก่อสร้างเมื่อไม่มีงานก็ไม่มีรายได้ก็เลยต้องออกเก็บขยะอีกตอนนี้ก็ไปเก็บตามถังขยะในหมู่บ้านเอามาสะสมไว้ก่อนประมาณสัก 6-7 วันแล้วก็นำไปขายทีเดียว 6-7 วันเนี่ยได้เงินมา 3-400 บาทเท่านั้นนะไม่ใช่วันละนะนี่คือ1ครั้งเก็บขยะไว้ได้7วันเก็บแล้วก็เอาไปขาย1ครั้งก็ได้มา300บ้าง400บ้างจากเดิมเคยได้500ถึง600แต่ราคาขยะปัจจุบันมันลดลงบางครั้งต้องหยิบยืมเงินเพื่อนบ้านมาจับจ่ายแล้วก็รีบไปหามาคืนเพราะว่าไม่ต้องการเป็นหนี้นี่คือหัวหน้าครอบครัวนะคะที่พูดด้วยความโอ้โหเหนื่อยยากจริงๆนะคะเธอบอกว่ามีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรถคันนี้แหละมั้งโดนตัดติดเอาไว้ที่คันหนึ่งสามคันถ้าสามคันนี้มันเกินเกณฑ์กำหนดเนาะต้องสองนะคะเมื่อกี้ที่คุณสุภาพจากสงขลาโทรมาน่ะก็มีสองคันก็ผ่อนอยู่อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แต่ถ้ามีสามคันมันก็เกินเกณฑ์อ่ะหนึ่งรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งในนั้นเขาบอกว่าขายไปแล้วสิบกว่ายี่สิบกว่าปีแต่คนซื้อไม่ได้โอนไงก็ยังเป็นชื่อเขาอยู่ยังเป็นคนครอบครองชื่อก็ยังอยู่ในระบบขนส่งของจังหวัดชัยนาทก็ไม่ได้อันนี้ไม่รู้จะโทษใครยังไงแต่เธอก็บอกว่าโอ้ยเสียดายเสียใจหมดหวังเครียด300ต่อเดือนก็มีค่ามากสำหรับครอบครัวเอาไว้ซื้อข้าวสารเลี้ยงลูกหลานแล้วก็ตอนนี้ในครอบครัว13ชีวิตนี้เนี่ยสามีเป็นคนหาเงินหลักๆนะก็ไม่พอใช้หรอกนะเพราะว่ามีเด็กหลายคนถ้าไม่มีเงินช่วยเหลือตรงนี้ก็จะลำบากมากค่ะพี่เกบอกเนี่ยท้อใจมากไม่คิดจะดำเนินการเพราะว่าทราบดีว่าตัวเองนั้นครอบครองมอเตอร์ไซค์อยู่3คันในระบบจึงเกรงว่ายังไงก็ไม่ผ่านนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงเธอขายไปแล้วก็ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ก็เลยฝากวิงวอนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าครอบครัวเธอมีฐานะยากจนจริงๆนะมีมอเตอร์ไซค์ก็เอาไว้ใช้ประกอบอาชีพถ้าได้สิทธิ์รัฐกลับคืนมาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระเอาไปซื้ออาหารได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวได้ในช่วงที่รายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ค่าของชีพก็สูงนะคะนี่คือตัวอย่างครอบครัวที่ลำบากลำบากเนาะ13ชีวิตโอ้โหอยู่กันไปยังไงนะคะอ่ะก็สู้ๆเนาะไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยเนาะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะก็จะมีวิธีในการเขาเรียกว่าทำอย่างไรก็ได้ค่ะที่ให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้รับความสะดวกมากที่สุดในการยื่นอุทธรณ์นะคะเนี่ยเชื่อไหมว่าพอเราเห็นเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคนไทยลำบากอยู่ตามหัวไร่ปลายนาตามท้องถิ่นตามหมู่บ้านเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วเยอะจริงๆในเขาบอกว่าในพื้นที่หนึ่งนะชื่อตำบลปังกูตำบลนี้อยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่ามีคนแก่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดอยู่ที่นี่นี่ไม่รู้ใครนิยามมาเนาะขออภัยด้วยจริงๆเนี่ยสื่อเขารายงานแบบนี้แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจนมากด้วยนะคะเนี่ยเขาก็สะท้อนปัญหามาว่านี่ขนาดคนแก่อยู่ในหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดก็ยังโดนตัดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโอ้ดูสภาพ

บ้านก็ล้อมด้วยสังกะสีไม่มีไฟไม่มีแก๊สเกิร์ดอะไรไม่มีนะคะบ้านคุณยายสมัยมีแต่ไฟโซลาร์เซลล์เอาไว้ส่องสว่างภายในบ้าน1ดวง1หลอดเครื่องปรุงอาหารมีถุงน้ำปลาอยู่1ถุงน้ำปลา1ขวด

แปลกมากเขาบอกว่าจริงๆคุณยายสมัยเนี่ยรอบนู้นก็มีบัตรอยู่นะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการอย่างนั้นพอรอบนี้ถูกตัดสิทธิ์สาเหตุทราบจากผู้ใหญ่ว่าคุณยายมีประกันชีวิตที่ลูกชายทำไว้ให้จึงถูกตัดสิทธิ์ออกไปโธ่แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าลูกชายส่งเบี้ยประกันไม่ไหวแล้วนะเพื่อนบ้านอาสาเดี๋ยวจะส่งต่อให้เพราะสงสารแต่มีข้อแม้ว่าทุนเอาประกันจะต้องเอามาแบ่งกันส่วนหนึ่งจะต้องเอาไว้เป็นค่าทำศพแต่ไม่คิดว่าคุณยายจะถูกตัดสิทธิ์บัตรแบบนี้ยอมรับว่าสงสารเพราะแต่ละวันเนี่ยยายกินแค่ไข่ต้มเป็นกับข้าวทุกวันโอ้อ่านให้มันเรียกว่าท่านผู้ฟังกินข้าวไม่ลงกันไปข้างหนึ่งจริงๆนะประเทศไทยยังคงมีอะไรแบบนี้อยู่สำหรับตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงอะตอนนี้วิธีการแก้ตนนี้นะคะมันต้องเริ่มต้นยังไงตรงไหนอ่ะคนแก่ทำงานก็ไม่ได้แล้วจะแก้ตนกันยังไงก็บอกว่าแก้ตนก็ทำงานสิเอาแล้วคนแก่ทำอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้แล้วเนาะก็น่าจะมีหน่วยงานของรัฐเลยเนาะต้องรีบเข้ามาดูแลนะคะตอนนี้หลายจังหวัดมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนะคะในการอุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็ดีแล้วเนาะรีบทำจะได้แบบเคลียร์กันไปเลยว่าเนี่ยต้องให้นะต้องรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือดูแลจากภาครัฐนะเอาแบบเต็มที่ค่ะต้องแบบนี้ค่ะมาดูเรื่องอื่นๆบ้างนะคะวันนี้คุยแต่เรื่องสลดใจเนาะมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะข่าวทุกวันนี้มีเป็ดพบอย่างนี้แหละคนจนคนหมดสิทธิ์คนอะไรอย่างนี้นะคะเอาล่าสุดสาวคนนี้ดีกว่าอันนี้ไปอีกเรื่องนึงโป๊ะแตกเธอโพสต์คลิปลงโซเชียลเล่าว่าไปงานแฟนมีต JB มาที่ Impact เมืองทองธานีพอจบงานก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่โรงแรมที่พักก็ห่างไปจาก Impact 4กิโล เธออ้างว่าถูกวินมอเตอร์ไซค์พาขับลัดเลาะเข้าเส้นทางเปี่ยวแล้วฉวยโอกาสเอามือมาโดนต้นขา2ครั้งขอย้ำนะเธอบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เอามือมาโดนต้นขาเธอ2ครั้งจนเธอตกใจมากหยิบมือถือมาอัดคลิปไว้เลยตอนตัดสินใจกระโดดลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่จนได้รับบาดเจ็บเย็บไป9เข็มค่ะนี่พร้อมโชว์บาดแผลให้ดูทำให้กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมียอดวิวเป็น10ล้านนะคะ10ล้านครั้งเรื่องนี้ทำให้ต่อมานะคะทางศิลปินเกาหลี JB ใช่ไหมทราบข่าวก็เข้ามาโพสต์ถามตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าอยู่ที่ไหน Where are you? Did you sleep well? คือเขาบอกว่าแฟนคลับก็เป็นห่วงจนแฟนคลับศิลปินสงสัยสืบหาความจริงกันจนทราบว่าเป็นเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยจินตนาการเอาเองเนี่ยอะไรอ่ะเมื่อวานนี้ที่สภ.ปากเกร็ดนะคะรปภ.คนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนขับวินรับจ้างอยู่ที่เมืองทองค่ะก็ชื่อพี่พัดละกันอายุ56ละแกน่ะเป็นรปภ.ด้วยขับวินด้วยนะวินเมืองทองธานีก็เดินทางไปพบตำรวจหลังจากผู้หญิงคนนี้อ๋อเป็นพี่สาวของผู้หญิงคนนี้ได้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเพื่อเยียวยาคนขับวินมอเตอร์ไซค์และแสดงความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าถูกคนในโซเชียลโอ้โหมาด่าทอต่างๆนานาเลยนะคะด่าโดยที่แบบยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเลยคนขับวินบอกว่าคืนวันเกิดเหตุนะคะเล่าให้ฟังวันที่12หญิงสาวคนหนึ่งเดินมาเรียกวินให้ไปส่งที่โรงแรมจริงซึ่งในเวลานั้นคนก็ออกมาจาก

คอนเสิร์ตจนเกือบจะหมดละแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปส่งที่โรงแรมตรงแจ้งวัฒนะซอย21หน่อยพี่เก๋ก็พาไปโดยไม่ทราบว่าเขาป่วยโดยตัดสินใจขับรถเลาะไปตามถนนเลียบคลองบางพูดซึ่งตรงนั้นมันเป็นทางลัดเพราะพี่แกอยู่แถวนั้นแกก็รู้ดีเนาะสาเหตุที่ขับไปทางลัดเพราะว่าปกติมันอ้อมไกลถึง8กิโลนะแต่ถ้าไปทางลัดจะใช้เวลาเพียง2กิโลเองและทำให้ประหยัดค่าโดยสารด้วยจากปกติถ้าไปตรงที่จะคิดค่ารถตรงนู้นอะจุดที่บอกอ้อมไกล8กิโล200นะ200ขึ้นนะก็ต้องไปอ้อมแล้วก็กลับรถมาไกลแต่ถ้าไปทางลัดจะเหลือแค่80บาทก็เลยเลือกที่จะไปทางลัดให้ตอนนั้นก็เก็บค่าโดยสาร80แต่ว่าเขาให้มา100นึงแล้วก็ยังอวยพรชมเลยว่าโอ้นอกจากจะสวยแล้วใจดีอีกให้ติ๊บบินมา20บาทตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาเรื่องราวไปโพสต์ประจานจนได้รับความเสียหายแต่ว่าเผอิญทางศูนย์รักษาความปลอดภัยของเมืองทองธานีทราบเรื่องเพราะว่าโพสต์นี้มันเป็นกระแสร้อนแรงมากเลยค่ะมีคนเข้าไปดูหลายล้านอย่างที่บอกแล้วก็มีคอมเมนต์มากมายมาด่าทอพี่วินมอเตอร์ไซค์กันซึ่งวินท่านนี้แกบอกแกไม่เล่นโซเชียลนะทางเมืองทองก็เรียกเข้าไปสอบสวนหนึ่งรอบที่จริงแล้วก็บอกไปว่าไม่ทำอะไรที่ถูกกล่าวหาเลยเพราะว่ารถเนี่ยมีคลัตช์ทางที่วิ่งก็แคบถ้าขับมือเดียวขับไปลวนลามผู้หญิงไปตกไปอย่างเงี้ยโอ๊ยเดี๋ยวตกสะพานตายเลยแกบอกทางมันไม่ได้กว้างอะไรเลยแค่ประมาณ80ถึง1เมตรเท่านั้นเองจากนั้นทางศูนย์เมืองทองก็เลยให้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานี่เองนะคะหลังจากนั้นเมื่อวานพี่สาวของผู้หญิงคนเนี้ยก็โพสต์ติดต่อมาหาบอกว่าน้องสาวป่วยมีอาการทางจิตพี่อย่าไปถือสานะก็นัดมาที่โรงพักเพื่อจะมาขอไก่เกี่ยซึ่งพี่วินก็บอกไม่ได้ติดใจอะไรนะหากว่าป่วยจริงก็ให้อภัยได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนใจดีเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าไก่เกี่ยกันได้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็ถือว่าเป็นการให้อภัยกันไปไม่ได้เสียหายมากส่วนกรณีที่โพสต์ไปและมีการต่อว่าตัวในรับความเสียหายนั้นเนี่ย อันนี้ก็มาขอโทษเพราะว่าเอาเรื่องที่เขาเอาลงไปเนี่ยไม่มีความจริงไม่เป็นความจริงเลยการที่เอาเรื่องไม่จริงไปโพสต์ก็ทำให้คุณมอเตอร์ไซค์เสียหายถ้าไก่เกลี่ยกันได้แล้วก็ให้อภัยแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินไปทำบุญอ้าวนี่แกจะเรียกเงินด้วยนะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญเลี้ยงอาหารสุนัขเลี้ยงอาหารแมวแล้วก็คนตกทุกข์ได้ยากต่อไปพี่เจว่าอย่างนั้นขณะนี้ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการนัดเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไก่เกี่ยแล้วนะคะที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อตกลงเจรจาเยียวยากันแต่ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอะไรนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเอาอยู่ดีไม่ว่าดีสาวดูสิทั้งที่บินมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ทำอะไรที่เกเลยนะคะจากเรื่องนี้ก็โป๊ะแตกเลยนะคะก็เอายังไงล่ะถ้าป่วยจริงก็คงไม่มีปัญหาอะไรมั้งเนาะอันนี้หมายถึงกรณีป่วยนะคะทั้งฝ่ายผู้หญิงแล้วก็พี่วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะถ้าป่วยก็ต้องรักษาแหละเนาะคงจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เนาะมีพ่อมีแม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะก็พาจะไปรักษาได้เนาะกินยากินอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอเดี๋ยวนี้มีเยอะนะพวกที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นที่นิยมนะคะเขาบอกว่าจะโพสให้คนด่าชอบกันมากเลยด่าเยอะเหรียญวิ่งเลยค่ะเนี่ยก็เรียนแบบกันนะคะประเภทแบบทำให้คนอื่นเกลียดมันใต้เลยพวกเนี้ยเขาชอบนะคะอยู่คนนึงเขาบอกว่าเขาโพสยืมตังค์ใครก็ได้อะที่เป็นเพื่อนใน Facebook นี่นะคะแล้วก็บอกว่าให้ไปอ่านในคอมเมนต์ด้วยว่าจุดประสงค์การโพสของเขาคืออะไรเอ้าในคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้ยืมตังค์จริงหรอก300ที่โพสไปอ่ะเขาอยากได้ยอดกดไลค์นี่คือเป็นวิธีการหาเงินในอากาศอีกวิธีหนึ่งนะเขาบอกว่าอย่างนั้นคือตัวเขาไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้

ได้คนมากดไลค์แต่เขาไม่ได้ยืมจริงด้วยนะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอใครจะเรียนแบบก็ทำได้นะลองดูอย่าให้ระบบมันจับได้แล้วกันมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแทนที่จะได้ตังเงินในอากาศนะคะเดือนละ10-20เหรียญเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายก็ไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็ตอนนี้ต้องระมัดระวังทุกเรียกว่าทุกอิริยาบถเนาะสำหรับบรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะก็เอาให้มันดูสมเหตุสมผลดูเป็นบวกสักนิดนึงก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำนี่แหละนะคะเป็นครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะคะบางทีบางท่านก็อยากจะได้แต่ยอดอย่างเดียวโดยไม่ได้สนว่าไอ้สิ่งที่ทำสิ่งที่โพสต์สิ่งที่ประกาศเนี่ยมันผิดมันดูไม่น่าจะทำอะไรประมาณนี้แต่หลายคนไม่สนใจจริงๆนะจนสุดท้ายก็อาจจะได้เงินจริงก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็แล้วแต่อวยพรเลยนะคะมาปิดท้ายกันนะคะกรณีที่มีการโกงข้อสอบกันจริงๆก็เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะคะถามว่าจะไปสุดตรงไหนเรื่องนี้เอาล่าสุดก็คือตำรวจนะคะบอกว่าขณะนี้มีการประชุมแล้วกับคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะกับท่านผบ.ตร.ด้วยแหละก็เห็นบอกว่าเตรียมจะส่งข้อเท็จจริงกับรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ภายในวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะก็งดเข้ามาแล้วนะคะเมื่อช่วงต้นก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะต้องโดนถอนรายชื่อเนาะใครที่มีส่วนเกี่ยวเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าตำรวจมีการพิจารณาเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมา11คนพบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในนนทบุรีในวันที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเดี๋ยวจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนส่วนว่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดรวมถึงพิจารณาจะเชิญอาจารย์ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโครงการให้มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยเช่นกันค่ะอ๋อนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเนี่ยนะเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความใช่ไหมคะเพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตแล้วก็ทำผลข้อสอบราชการรั่วไหลในครั้งนั้นก็ประชุมรายละเอียดในทางคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อีกไม่นานนะคะโอ้ต้องมีคนร้องไห้แน่ๆเลยเนาะมันเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยา

0: มาแล้วชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันพุธ22กรกฎาคมนะคะสวัสดีโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับผ่านเช่นกันครับ
0: มาแล้วมาแล้วเมื่อกี้เพลงให้น้องโด้งเลยนะเพลงนี้พลาดแล้วเมียน้อย
1: ไม่มี
0: เอ้าไม่มีเหรอ
1: ไม่มีเมียน้อยไม่มีมีเมียเยอะ
0: เมียมากนะนี่เหรอ
1: เมียมากเออครับผม

0: ก็พี่นำแกร้องเพลงได้แบบเหมือนคนใต้เลยอ่ะเออ
1: โอเคเหมือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: พี่มัมนี่พูดใต้ได้นะรู้สึกว่าแกบอกแกพูดแกเคยมาอยู่ภาคใต้แกก็พูดใต้ได้เอออันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเราเห็นคลิปผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าเป็นลูกพี่มัม
1: บนโรงพักใช่ไหม
0: ใช่ไหมฮะเออ
1: ไปโรงพักใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แกบอกว่าแกไปหาตำรวจเออว่าแกเป็นลูกพี่มัมจกมกนี่แหละเออแล้วก็ประมาณว่าพี่มัมอ่ะโอนตังมาให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดของล่าสุดก็คือว่าน่าจะต้องส่งเข้าบำบัดแล้วล่ะลูกพี่มัมคนเนี้ย เออคือก็น่าจะเสพยาเป็นยาเสพติดนะคะคือเหมือนแกอุปโลกไปเองอะว่าตัวเองเป็นลูกชายของหม่ำจกมกค่ะน้องรุ่ง
1: อยากเป็นลูกพี่หม่ำ
0: เอออยากเป็นลูกพี่หม่ำแกอ้างเลยว่าตัวเองอะเป็นลูกของหม่ำจกมกแล้วก็ให้ประมาณว่าแกอายุ22ปีเองนะชื่อเดฟแกก็เดินดุมดุมดุมขึ้นไปโรงพักที่อุดรธานีไปถามตำรวจว่าที่พ่อหม่ำจกมกโอนเงินมา 10,000 น่ะเออพ่อจะให้ไปเดินทางไปหาที่ยะโสธรน่ะตำรวจให้โอนให้เขาหน่อยแกอ้างว่าพี่หม่ำอ่ะโอนมาที่โรงพักนี้เออประมาณนั้นอืมก็ไปเลยนะเอ้ยแต่พอดูหน้าจริงๆนะหน้าก็คล้ายอยู่นะทีนี้ตำรวจเขาได้ยินก็ตกใจก็ถามว่าเอาแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเดฟก็บอกว่าผมมันมีเครื่องอ่านใจทำให้ผมเป็นลูกพ่อมัมเออแล้วก็ตำรวจก็ฟังแล้วก็รู้สึกเอ้ยหัวจะปวดตูรูแปลกๆเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วเมื่อคืนนอนที่ไหนอ่ะอ๋อก็มานอนที่โรงพักนี่แหละเออทีนี้ถึงตำรวจก็ดูยังไงก็เอออย่างที่บอกอ่ะเฮ้ยคล้ายเหมือนกันนะล่าสุดเมื่อวานตำรวจที่สภ.เมืองอุดรธานีก็บอกว่านายเดฟก็ยังอยู่ที่โรงพักแล้วก็เปิดใจอีกครั้งหนึ่งว่ายังคงรอเงิน 10,000 บาทที่พ่อมัมโอนมาเข้าบัญชีส่วนกลางของตำรวจที่นี่เพื่อให้ผมเนี่ยไปหาที่ยะโสธรนะเออแล้วล่าสุดนั้นทางสารวัตรสืบสวนเนาะพันตำรวจตรีบันเทิงทัพโยธาก็คุยซะหน่อยนายเดฟก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าพ่อผมคือหม่ำจกมกเพราะว่าเครื่องอ่านใจมันบอกแบบนั้นเออคราวนี้สารวัตรบันเทิงเนี่ยชื่อแกก็บันเทิงเนาะแกก็เลยให้เดฟเขียนชื่อกับนามสกุลจริงเพื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนหน่อยนะปรากฏว่าเดฟเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอโนนสังหนองบัวลำพูแล้วไม่พบข้อมูลเกี่ยวข้องทางสายเลือดหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมอะไรของหม่ำจกมกตามที่อ้างเลยเดฟก็ย้ำว่าพ่อแม่จริงๆเนี่ยจริงๆก็มีแต่บอกว่าเขาไม่ใช่พ่อคือหม่ำนั่นแหละนักข่าวก็เลยโทรหาพ่อจริงๆเขาชื่อนายเกศนะคะพ่อของเดฟเนี่ยทำงานอยู่ที่เกาะสมุยตอนนี้เป็นทำงานก่อสร้างอยู่เนาะก็ยอมรับว่าเดฟเป็นลูกชายแท้จริงๆของผมนี่แหละผมมันมีลูกคนเดียวก่อนหน้านี้ทางญาติที่อยู่หนองบัวลำพูน่ะก็ติดต่อรถตู้เพื่อเตรียมส่งเดฟไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยแต่เมื่อนายเดฟทราบหนีไม่อยากไปอยู่กับพ่อที่เกาะสมุยหนีออกจากบ้านไปเลยแล้วก็พูดซ้ำๆว่าเดี๋ยวจะไปยะโสธรจะไปยะโสธรทีนี้พ่อก็ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยมีประวัติเสพยาอย่างหนักในอดีตค่ะน้องรุ่งแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนชัดเจนพูดคนเดียวมีเสียงคล้ายกับมีคนพูดด้วยอยู่ตลอดแล้วก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยวญาติจะถูกจับเป็นตัวประกันที่ท่าเรืออะไรประมาณนี้เออก่อนหน้านี้ก็เคยไปรักษากับแพทย์จิตเวชแล้วนะคะพ่อก็เป็นห่วงว่าเนี่ยพ่อก็ทำงานต่างพื้นที่นะอยู่ไกลเกาะสมุยอ่ะมีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายไม่สามารถเดินทางมาติดตามลูกชายได้ด้วยตัวเองก็เลยขอให้ตำรวจกับพม.นั่นแหละช่วยหน่อยช่วยเหลือลูกชายคนเดียวคนนี้ก็ตำรวจก็โอเคเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการประเมินอาการแล้วก็รับการรักษาให้เหมาะสมเพื่อ

0: ความปลอดภัยของเจ้าตัวแล้วก็บุคคลรอบข้างแล้วก็ล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเมื่อวานมูลนิธิกระจกเงาเดินทางมาพบก็ตอนนี้ก็เลยให้ดูแลไปนะคะตำรวจก็กุมขมับเลยว่าตอนแรกเขาไปถามคือก็ไปทวงเลยว่าเอาเงินหมื่นมาพ่อน่ะโอนมาพ่อมัมน่ะโอนมาที่บัญชีของส่วนกลางตำรวจอ่ะหรือให้ผมสักทีอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้
0: เออคือเป็นจริงเป็นจังมากอ่ะ
1: เนาะคือมันทำให้เห็นเลยนะพี่ว่าเสพยาไปนานๆเนี่ยมันทำลายสมองจริงเนาะ
0: จริงมันหลอนมันคือมันจะมีหลายแบบนะมันมีคลั่งบ้างมีหลอนบ้างอะไรพวกนี้มันมีหลายรูปแบบ
1: แต่นี่มันเหมือนมันกัดกินสมองความจำบางส่วนหายไปเลยอ่ะ
0: จริงอย่างเดฟเนี่ยเขาจะไม่ออกแนวคลั่งไม่ทำร้ายใครแต่เขาจะออกแนวเนี่ยแหละพูดไปเรื่อยแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของคุณหม่ำจกมกอยู่ตลอดก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าแกอาจจะคิดว่ามีคนแซวแกหรือเปล่าว่าหน้าตาเหมือนหม่ำจกมกแกก็เลยเอามา
1: ไม่งั้นดีอยู่ทำไมต้องเป็นพี่หม่ำเนาะเราก็ไม่ได้คนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: แต่ว่าพอเราดูภาพที่เขาไม่เจออ่ะเฮ้ยมองแว๊บข้างๆก็คล้ายอยู่เหมือนกัน
1: คล้าย
0: แต่ก็คล้ายซะแต่ก็เห็นใจแหละเขาอยากให้เขาหายเพราะอายุก็ไม่เยอะ22เองค่ะ
1: พิษภัยยาเสพติดนะฮะ
0: ใช
1: ่เลิกได้เลิกเหมือนนี่ฮะพิเศษครับพี่เศษบอกเลิกมา8ปีแล้วทุกคนนี่ฮะเลิกยาเสพติดขาดก
0: ็พิเศษนี่คือขนาดหนักเลยเนาะตอนนั้นเนาะ
1: หนักก็เนี่ยที่ทำให้แกเข้าคุกมาก็เพราะยาเสพติดเนี่ยพี่นะตอนนั้นเมาไลฟ์สดล็อกห้องพกปืนโอ้โห
0: ยิงปืน
1: วีรกรรม
0: ใช่แกไม่ใช่พกอย่างเดียวตอนนั้นแกยิงด้วยนะ
1: เออใช่
0: เออ
1: เนี่ยก็เลยทำให้นั่นแหละก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สืบเนื่องมาถึงทำให้แกต้องเข้าไปเดือนจำมาปีนิดๆนี่นะครับเออ
0: ค่ะ
1: ก็ล่าสุดพิเศษครับออกมาประกาศเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่นะ30ปีโลโซครับพี่ใช้ชื่อว่า30ปีโลโซนานเท่าไหร่ก็รอนะก็งานนี้เขาบอกว่าเพลงฮิตเนี่ยนะฮะครบแน่นอนนี่ครับแล้วก็เตรียมที่จะเล่นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยซ้อมนะครับซ้อมสำหรับคนที่เขาพี่แจกฝากถึงเด็กๆก่อนว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นศิลปินนะพี่เสกบอกสมัยก่อนพี่เสกซ้อมนะซ้อมวันละ6-8ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: เออนะแล้วก็ไปเล่นกลางคืนอีก3-4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอยู่กับกีตาร์เป็น10ชั่วโมงก็อยากให้น้องๆสนใจที่เล่นดนตรีนะฝึกฝนให้ดีดนตรีเนี่ยจะช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พี่เสกบอกตอนนี้ผมสะอาดสะอ้านมากครับเลิกยามาแล้ว8ปีขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยเชื่อใจได้เลยและขอให้รู้นะครับว่าตอนนี้พี่เสกโลโซและวงโลโซทั้งหมดบริสุทธิ์มากขอบคุณที่รักกันและเจอกันนะครับนี่ในวันคอนเสิร์ตรู้สึกจะช่วงพฤศจิกานะพี่คอนเสิร์ตใหญ
0: ่ค่ะ
1: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มขายบัตรกันเดือนหน้าครับพี่ขายบัตรเดือนหน้าใครที่คิดถึงนะคิดถึงพิเศษโลโซก็เตรียมเงินแล้วก็ไปจับจองนะครับรู้สึกจะได้ Impact นะพี
0: ่โอ้ใช้ Impact เลย
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่ใช่ราชมังยังไม่ถึงขนาดรัชมังเสิร์ตโลโซ

0: เนี่ยฮะอ๋อขออภัย
1: ครับ
0: เล่นที่ราชมังเลยครับพี
1: ่ราชมังคารากีฬาสถาน
0: ใช่21พฤศจิกายนนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะโอ้โห
1: ค่ะ
0: คอนเสิร์ตใหญ่สมชื่อนะครับราชมังเลยฮะ
1: ก็เป็นที่เขาบอกว่าได้ตั้ง 40,000 ราชมังเนี่ย
0: ก็ถ้าในมุมถ้าในมุมคอนเสิร์ตมันก็จะได้ประมาณ 3-40,000
1: สามถึงสี่หมื่น
0: โอ้ใช่ครับมันก็จะ หายไปมุมหนึ่งที่เป็นด้านหลัง
1: ค่ะ
0: แล้วที่สนามที่คนยืนอีกนะ
1: โอ้โ
0: หครับ
1: ก็
0: โอ้นี่ก็ถ้าเกิดว่าปลายปีนี้รู้สึกบิ๊กแอดนี่เขาก็ราชมังนะปลายปีนี้คอนเสิร์ตชาวร็อกนั้นเลยครับพี
1: ่ค่ะ
0: โอ้
1: สนุกแน่นอนเนาะ
0: ครับผม
1: เตรียมตังค่าบัตรไว้เถอะสนุกแน่นอนนะคะ เออใช่มั้ยเออมันต้องสนุกสิเนาะเออไม่สนุกแล้วจะเล่นทำไม
0: มันก็จะได้ฟังเพลงเก่าๆของโลโซนะใครชื่นชอบ
1: ใช่เลยแล้วมันเป็นเพลงที่แบบติดหูเร็วนะร้องได้อ่ะเออ
0: ครับ
1: ร้องได้จริงๆเนาะนักร้องจะเป็นสมัครเล่นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยร้องได้กันทุกคนค่ะ
0: ครับผม
1: เออเนาะ
0: มีอีกไหมฮะบันเทิงเริงใจเรื่องสาดน้ำในงานแต่งงานณเดชน์นี่ก็น่าจะเคลียร์น่าจะจบแล้วเนาะ
1: เจนนี่เหรอ
0: ใช่ครับที่คุณเจนนี่โดนคนที่สาดเนี่ยเขาเปิดตัวนี่นะว่าชื่อคุณใหม่รัชดานะครับเป็นช่างผมนะเป็นแฮร์สไตลิสต์ของณเดชน์นี่แหละพี
1: ่
0: แล้วก็เคยเป็นช่างคู่ใจกับคุณเจนนี่มาก่อนนะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็
1: แล้วทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
0: โอ้แล้วก็มีปัญหากับคุณเจนนี่มาก่อนแล้วก็เหมือนกับแยกทางกันไปต่างคนต่างก็ไม่ได้ร่วมงานกันนะทั้งคุณใหม่รัชดากับคุณเจนนี่เนี่ยเออแล้วก็
1: แล้วมาเจอกันในงานนี
0: ้เออคงมีตอนแยกกันเนี่ยน่าจะมีปมบางอย่างกันนะครับที่คาใจกันอยู
1: ่ค่ะ
0: พอมาเจอในงานก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
1: แล้วใครเริ่มก่อนนะ
0: ก็เขาบอกในงานเนี่ยมีกลุ่มผู้จัดการเพื่อนของพี่เอสุภชัยเนี่ยนะครับเป็นคนเหมือนกับเห็นคุณเจนนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เลยหวังดีก็เลยเดินมาชวนคุณเจนนี่เนี่ยเหมือนกับจะให้ไปนั่งรวมกันกับกลุ่มใหญ่ๆก็เดินมาแล้วก็เหมือนแบบจะพาคุณเจนนี่ไปนะฮะระหว่างพาคุณเจนนี่ไปเดินไปนั่งในกลุ่มนู้นแล้วก็ไปเจอกับเนี่ยใหม่นัชดาเนี่ยก็เลยแบบไม่รู้เขาฟิวขาดอะไรขึ้นมานะครับก็เลยสาดน้ำใส
1: ่
0: มีนักข่าวไปถามคุณแจ็คแฟนฉันนะแจ็คแฟนฉันบอกไม่เห็นตอนสาดแต่เห็นตอนคุณเจนนี่เนี่ยเดินมาว่าตัวเปียกแต่ตอนนั้นเนี่ยคิดไม่คิดว่ามีการสาดน้ำกันคิดว่าเครื่องดื่มอาจจะหกใส่ตัวหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าตอนนั้นแจ็คบอกแจ็คยังไม่รู้เรื่องเลยยังทำยังไปสวัสดีพี่เจนนี่สวัสดีครับแจ็คแฟนฉันเล่าแล้วว่าก็ยังไปสวัสดีพี่เจนนี่นะโมเมนต์นั้นเลยทั้งที่เขาเพิ่งโดนสาดน้ำมาตอนนั้นเหมือนไม่รู้ไงแต่เห็นเลยว่าชุดเปียกเห็นว่าชุดเปียก
1: โอ้
0: ตัวแข็งก็โดนสาดเยอะเหมือนกันนะพี่นะ
1: โอ้
0: ถึงว่าเวลาเราไปงานแต่งเขาก็จะเสิร์ฟน้ำถ้าเป็นไวน์เขาก็จะครึ่งแก้วนะถ้าเป็นน้ำก็จะเต็มแก้วหน่อยเวลาที่พนักงานเขาเดินเสิร์ฟอ่ะนะครับก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดันคนมาพูด

0: ถึงงานแต่งณเดชน์ยาด้าจะเป็นในเรื่องของแบบเนาะคนทะเลาะกันอ่ะซึ่งเจ้าภาพเขาคงไม่อยากให้มีอะไรแบบนี้อ่ะพี่คือคนจัดงานก็อยากให้คนพูดถึงในมุมแบบมุมดีๆมุมน่ารักน่ารักมุมที่เป็นข่าวก็น่าจะเป็นมุมดีก็อยู่ไม่อยากให้มีแบบว่าเอ้ากลายเป็นว่าคนมาทะเลาะกันในงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อวานผมเห็นความน่ารักมุมหนึ่งนะของงานแต่งยาย่าณเดชน์นะพี่เขาเชิญแฟนคลับเขาอะร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนแล้วมาร่วมงานแต่งงานด้วยนะแล้วแฟนคลับเขาใส่ชุดชาตรีอะไรมาให้เกียรติแบบสวยงามเลยแล้วได้มาถ่ายที่แบ็กดรอปกันเป็นกลุ่ม
1: โอ้โห
0: ผมว่ากลุ่มนี้ต้องเป็นแฟนคลับที่แบบติดตามมาตั้งแต่ต้นๆนะ
1: ค่ะ
0: ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานด้วยนะฮะได้ไปอยู่ในโมเมนต์สำคัญวันสำคัญของชีวิตด้วยกลุ่มนี
1: ้คงจะแบบ
0: เขาก็จะ
1: นะ
0: ใช่
1: ประทับใจมาก
0: เป็นกลุ่มใช่ตอนถ่ายแบ็คดรอปอ่ะกลุ่มนี้10คนกลุ่มนี้8คนกลุ่มนี้15คนแล้วก็ถ่ายกันเป็นกลุ่มย่อยตรงแบ็คดรอปกันแล้วเด็กกับยายาก็เต็มใจแล้วก็ยืนถ่ายกันนะฮะ
1: เออน่ารักเน
0: า
1: ะ
0: แล้ว
1: ถ้าถือว่าทุกคนอยากจะได้ภาพอยากจะได้ภาพในมุมของตัวเองเอาไปโพสไปอวดเลยเนาะก็เป็นแฟนคลับกันมานาน
0: ใช่แล้วที่สำคัญคือณเดชน์กับยาย่าบอกเอากับข้าวไปให้หมดเลยนะเนี่ยกับข้าวเหลือในงานเอาไปเลยนะ
1: เหมือนเรา
0: เหมือนเราละไปงานอะไรกันเนาะพอกับ
1: งานเนี้ยเขาเลี้ยงเป็นอะไรอ่ะเป็นค็อกเทลเหรอเป็นโต๊ะจีนหรือเป็นอะไรไม่รู้นะ
0: ใช่น่าจะค็อกเทลนะพี
1: ่ค็อกเทลใช่ไหมอ๋อ
0: ครับ
1: เออค่ะเอากับข้าวกลับบ้าน
0: ไปแฟนครับเอากับข้าวกลับบ้านเลย
1: เออได้รักนะเหมือนเขารู้ใจอ่ะ
0: รู้ใจ
1: น่ารักอะดูอย่างยาย่านี่นะคะเขาก็พยายามที่จะสื่อมีแบบส่งข้อความมีโพสอะไรพวกนี้ส่งขอบพระคุณพี่น้องแฟนคลับพี่น้องสื่อมวลชนที่สละมาร่วมงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเลิฟยูมากมากมากมากอะไรเงี้ยเออคือเขาเป็นคนที่แบบน่ารักเนาะแล้วก็ไอ้ที่เขาแฮชแท็กเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขยนอร์เวย์เซอร์ไพรส์ขอนแก่น
0: ใช่
1: น่ารักน่ารักเนาะนี่แหละที่เรียกว่าเป็นคู่ที่แบบชนะใจคนอ่ะค่ะชนะจริง
0: เอามาที่หนึ่งคู่พี่คู่นี้ก
1: ็ข
0: อโทษขอโพยกันแล้วพี่นะครับจำได้นะครับบอลเชิญยิ้มกับ
1: โ
0: ชครถแห่โชครถแห่ตอนนั้นน่ะ
1: โชคกับลูกนัทใช่ไหม
0: ใช่โชคกับนัทที่เป็นสามีภรรยากันนะตอนนั้นก็มีเรื่องคือคุณบอลเนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่ร้องเพลงกับคุณโชคเนี่ยรถแห่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเหมือนกับคุณบอลเขาร้องเพลงแล้วท่อนที่เขาร้องเขาโดนตัดไปอ่ะมันสั้น
1: อ
0: ่ะดนตรีมาเปลี่ยนให้แก้ให้มันสั้นอ่ะแล้วก็มีเรื่องกันที่คุณบอลบอกเหมือนไม่ให้เกียรติกันอ่ะมาตัดเนื้อแกทำให้แกได้ร้องนิดเดียวอะไรแบบเนี้ย
1: โอ้
0: ใน
1: โมโห
0: เรื่องนั้นก็มีเรื่องโมโหกันแล้วก็บานปลายประกาศไม่ร่วมงานกันไปเลยนะนะครับจำได้ตอนนั้นก็โหเป็นเรื่องใหญ่นะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้มีภาพนะครับโชคกับนัดรถแห่นะครับเข้าไปยกมือไหว้คุณบอลเชิญยิ้มนี่ปรากฏว่าท
1: ั้
0: งนัททั้งโชคบอกโอ้ดีใจที่วันนี้มาถึงเขาบอกรอมา4ปีที่จะขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มฮะ
1: โอ้4 ปี
0: แล้วนะผ่านมา4ปีแล้วนะครับโอ้จริงจังกระทบกระทั่งกันเนี่ยนะฮะจนแยกทางกันไปเพราะคู่นั้นเขาไปตั้งวงใหม่ของเขาไปนะครับล่าสุดนะครับเธอออกมาโพสต์ภาพนะครับว่าเธอเนี่ยได้ไปขอโท

0: โทษคุณบอลเชิญยิ้มแล้วนะครับซึ่งคุณบอลเองเนี่ยก็ในภาพก็สวมกอดนะก็เหมือนรับไหว้ขอโทษแล้วก็สวมกอดนะฮะให้อภัยโอ้เป็นภาพที่ชื่นมื่นนะครับไม่รู้นะภาพมันออกมาแบบชื่นมื่นนะนะครับก็เขาบอกว่าดีใจที่วันนี้มาถึง4ปีที่หนูรอขอบคุณนะคะสำหรับทุกอย่างขอโทษที่หนูเคยก้าวร้าวอันนี้ฝ่ายหญิงนะคุณนัทนะฮะเขาโพสต์ไว้นะครับขณะที่คุณบอลเนี่ยก็เข้ามาโพสต์ต่อนะครับบอกว่าขอให้น้องทั้งสองประสบพบเจอสิ่งที่ดีที่มีแต่ความหวังดีไม่คิดร้ายปล่อยวางมีความสุขกับเวลาที่เหลือเดินหน้าทำมาหากินกันครับขอบคุณเนอร์มีความสุขทั้งครอบครัวครับผมเวลาผ่านไปเนาะ
1: 4 ปี
0: ก็
1: ช่วยได้
0: ลืมเรื่องราวอะไรกันไปแล้วล่ะนะครับ
1: ก็ไม่ติดใจอะไรกัน
0: บางคนบางคนไม่ลืมนะสาดน้ำนั้นไม่ลืมนะ10ปีเขาบอกครับ10ปีไม่ลืมไม่รู้มีอะไรครับผม
1: ค่ะก็จริงๆแล้ววงการมันแคบอะเนาะ
0: ครับ
1: ไม่ไปงานนี้ก็เจองานอื่นเจอแน่ๆเชื่อเถอะแล้วจะทำหน้าทำโอ้โหมันทำไม่ถูกอะเนาะวางตัวไม่ถูกหรอกใช่ไหมคุณคนดังค่ะมีกันไว้นะคะไปดูกีฬาบ้างนะคะตอนนี้ก็ฟุตบอลโลกก็จบไปเรียบร้อยเราก็เลยมาเชียร์ทีมไทยอ้อฟุตบอลโลกนี่คนนี้ไม่วางมือแล้วนะคะเขาเรียกแขวนนกหวีดเหรอแอนโทนีเทเลอร์นะคะแกหล่อมากนะคนนี
0: ้ครับผมเป็นกรรมการพรีเมียร์ลีกคนนี้กรรมการพรีเมียร์ลีกชื่อคุ้นๆ
1: ใช่แกทำอาชีพนี้มา10ปีละ20กว่าปีนะคะเป็นกรรมการผู้ตัดสินแบบอาชีพเลยนะคะอายุไม่ได้มากนะ47เองแต่ว่าแกตัดสินฟุตบอลไป831นัดนัดสุดท้ายก็คือฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะลุงในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส16ทีมสุดท้ายอ่ะนั่นแหละแกได้เป่าวันที่6นะคะแต่ว่าไม่ได้ตัดสินในรอบชิงนะตัดสินในรอบที่สเปนเอาชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0แล้วก็แกอย่างที่บอกแกเคยทำหน้าที่อื่นมาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดสินฟุตบอลลีกตั้งแต่ปี2006แล้วก็ได้เลื่อนมาสู่พรีเมียร์ลีกในปี2010นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยล่าสุดก็มาที่ฟุตบอลโลกถามว่าทำไมถึงเลิกอายุไม่ได้เยอะมาก47นะแกก็บอกว่าถึงเวลาที่จะก้าวลงจากตำแหน่งและมองไปข้างหน้าเพื่อก้าวสู่บทต่อไปในอาชีพการงานของตัวเองเอาแต่ไม่ได้บอกว่าการงานอะไรแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขายังอยู่ในรายชื่อเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่านะคะก็ตัดสินฟุตบอลโลกมา2สมัยละแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่ในฟุตบอลโลก2022 2000ยูโร2020แล้วก็ยูโร2024ด้วยนะคะโอ้เนี่ยตัดสินระดับนานาชาติไปแล้ว163นัด
0: โอ้แกอายุเท่าไหร่นะพี่ที่เลิกไปเนี่ย
1: 47เองอ่ะ
0: 47
1: แต่เลิกแล้ววางมือ
0: แล้วก็ต้องวิ่งทั้งเกมเหมือนนี่อาจจะเหนื่อยกว่านักบอลไหมไม่แน่ใจนะเพราะมันก็ต้องวิ่งตลอดกันนะ47นี่ก็ถือว่า
1: วิ่งทั่วเลยเหนื่อยกว่านะเหมือน
0: เนาะกรรมการเนี่ยต้องโอ้โหเดี๋ยวเตะมุมฝั่งนี้อ่ะวิ่งมาสวนกลับมาเตะมุมฝั่งก็วิ่งไปวิ่งมา
1: โอ้จริงเหนื่อยมากเนาะ
0: นี่47นี่ก็มันก็กำกึ่งนะ
1: ก็ได
0: ้
1: แล้วเหรอ
0: ติดก็กำกึ่งมันก็
1: โ
0: อ้พี่ก็เหนื่อยอ่ะ47
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: อาจจะไปเป็นประธานเลยสักอย่างก็ได้นะเพราะ
0: เออใช
1: ่
0: แม้แต่กรรมการเนี่ยพี่หลายคนนะก็เออหลายคนที่รีทายตัวเองนะก็ไปเป่าที่ลีกซาอุเนี่ยเขาก็อยากได้กรรมการดังๆแบบเนี้ยเขาก็เชิญไปซื้อตัวไปง่ายๆนะครับก็ใช้ค่าจ้าง
1: ไม่แน่นะไม่แน่นะ
0: เพราะว่าความเร็วของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียจะไม่ได้เท่าพรีเมียร์ลีกก็47นี่ก็ถือว่าสบายๆถ้าจะไปเป่า

0: เอาเงินนะพูดง่ายๆหมายถึงว่าได้ค่าจ้างที่เยอะกว่า
1: ใช่ไหม
0: เจ้าอู่เขาก็ชอบแล้วชอบกรรมการดังๆอ่ะใช่หรือคนที่เสียด้วยครับก็เดี๋ยวรอดูเส้นทางนะ
1: ใช
0: ่กรรมการ
1: นี่สำคัญเนาะเหมือนเวลาเขาแซววันนั้นอะเวลาเหมือนช่างภาพอะเวลาเขาถ่ายนักกีฬาวิ่งอะวิ่งเร็วกว่านักกีฬา
0: ต้องวิ่ง
1: นะจริงๆเขามีกล้องเขามีกล้องในสนามนะแต่มันเหมือนกับแซวกันอะอุ้ยทำไมวันนี้ไม่ลงแข่งเองอะวิ่งเร็วกว่านักกีฬาอีกอะก
0: ็
1: ส
0: ู
1: งมาก
0: ก็วันที่แมตช์จริงฟุตบอลโลกนะครับเขาก็มีการประชุมกรรมการเพื่อคัดเลือกกันว่าก่อนเตะนะเขาก็เรียกกรรมการมาแล้วก็มีการประกาศรายชื่อเลยนะว่าให้มันลุ้นกันว่าใครจะได้รับทำหน้าที่นะครับซึ่งเขาบอกความฝันสูงสุดของคนเป็นกรรมการนะก็เหมือนกันนะนักบอลก็อยากจะเป็นแชมป์โลกใช่ไหมอยากจะเตะนัดชิงฟุตบอลโลกกรรมการก็เหมือนกันฮะหน้าที่สูงสุดคือถ้าคุณได้เป่าแมตช์ชิงฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะเป็นเกียรติประวัติในชีวิตแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะระหว่างที่ทางสมาคมผู้ตัดสินเขาเชิญทุกคนมานั่งอยู่ในห้องเนี่ยนะแล้วประกาศรายชื่อเนี่ยนะพอประกาศว่าเป็นคนนี้นะครับชื่อว่าสลาฟโกวินซิสจะร้องไห้กลางห้องประชุมเลยนะฮะ
1: ดีใจอย่างนี้เหรอ
0: ดีใจฮะ
1: ตื่นเต้นดีใจ
0: ก็ดูว่าเสียใจเพราะตอนนั้นจะกลับบ้านแล้วต้องทำงานต่อร้องไห้
1: นัดลูกเอาไว้นัดลูกเมียไว้แล้วอ่ะอะไรอย่างไรเนี่ยไม่หรอกนะภูมิใจ
0: ภูมิใจพี่เพราะว่าอายุอนามก็นี่แหละร
1: ู้
0: สึกจะ40กว่ากว่าไปๆแล้วเหมือนกัน46แล้วเหมือนกันนะพี่เขาอาจจะคิดว่านี่คือฟุตบอลโลกอาจจะครั้งสุดท้ายของเขาแล้วอ่ะแล้วเขาอาจจะไม่คาดคิดว่าจะเป็นเขาไงเพราะว่าคือด้วยชื่อฉันก็ไม่ได้ดังนะกรรมการคนนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าพอเป็นสเปนเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยกรรมการจากยุโรปกับกรรมการจากอเมริกาใต้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเคยเป่าในลีกยุโรปใหญ่ๆมีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกคอรหาได้ก็เลยพยายามจะหากรรมการที่แบบชาติเป็นกลางอ่ะอย่างตัวของกรรมการคนนี้มาจากสโลวีเนียเนี่ยนะฮะมันก็ดูแบบไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้อกับนักบอลไม่ได้มีความคุ้นเคยกับทั้งสองประเทศก็เลยถูกนะฮะคัดเลือกขึ้นมาด้วยฝีไม้ลายมือแล้วก็เป่าดีด้วยนะแต่จริงก็ถือว่าไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นนะครับแล้วก็เรื่องกรรมการนี่ก็นะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญนะครับ
1: ใช่ค่ะปิดค่าบันเทิงและกีฬา
0: ครับขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องจับตาการประชุมกตร.ค่ะน้องด้งมีวาระจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่16นะคะแทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เนี่ยสเปคเป็นยังไงพอจะทราบไหมคะลุงต้องรอไหมต้องยังไงดี
0: เขาก็มีตัวเต็งอยู่ตอนนี้เห็นบอกมีตัวเต็งอยู่4คนนะครับก็โดยตำแหน่งแหละนะครับ
1: เคยเต็งเยอะจังตั้ง4คนเลยเหรอ
0: 3รองผบตร.แล้วก็1เจรตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งโดยตำแหน่งเทียบเท่ากันนะฮะก็เท่ากับ4

0: 4ท่านนี้แหละโดยตำแหน่งที่จะ
1: ค่ะ
0: รอขึ้นมานะครับก็นะก็ต้อง
1: ต้องเข้าใจนะเนาะ
0: วัดใจ
1: เข้า

0: ไอ้นั่นดีเพราะว่าชนะเออคนนี้ก็น่าสนใจ
1: คนนี้ก็พอเรียกฉายาว่าท่านสำรานอนมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวเต็งหนึ่งในยุคในช่วงนี้นะ
0: ยิ่งกว่า
1: สังเกตเลย
0: ยิ่งกว่าพลตำรวจเอกมิลันดอนอีกอ่ะเออ
1: ใช่คือท่านออกงานท่านแถลงข่าวท่านออกงานสำคัญเนี่ยในช่วงห่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมาก
0: ใช่ช่วงหลังนี้เยอะเลยค่ะตอนนี้ก็น่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: ก็
0: เมื่อวานนักข่าวถามนายกเนี่ยว่าสเปคหรือเปล่ามีสเปคไหมนายกบอกพูดถึงสเปคแล้วขนลุกไม่รู้ยังไงแกบอกว่าอ๋อพูดถึงสเปคแล้วขนลุกถามว่าแล้วต้องยึดอะไรล่ะตามหลักอาวุโสหรือเปล่าอ่ะก็บอกต้องใช้ทุกอย่างแหละประกอบกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเออถามว่าถ้าพบว่าตรอยู่ในตำแหน่งยาวนานจะสุ่มเสี่ยงต่อการครองอำนาจอยู่ยาวแล้วจะไม่กระจายถึงรุ่นของโรงเรียนเตรียมทหารหรือเปล่านายกบอกว่าเป็นช้าเป็นยาวเป็นนานเป็นทุกวันก็ต้องทำประโยชน์โดยยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักแล้วต้องดูว่าทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือเปล่าแต่ถ้าทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณาท่านว่าอย่างนั้นก็รอดูวันนี
1: ้คือถ้าเป็นไปตามกระแสว่าพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยนะฮะแกก็เสียอีกทีนู่นเลยที่ปี76เลยนะ
0: อุ้ย
1: คือคนอื่นๆเนี่ยรอไปก่อนเลยนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุโดนย้ายไปสำนักนายกก็อยู่ยาวถึงปี76นะพี่
0: จำได้ไหมตอนนั้นน่ะที่พลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานอ่ะจำได้ไหม
1: ครับ
0: เออบอกสมมติถ้าตอนนั้นถ้าได้เป็นอ่ะเนาะไม่เกิดเรื่องซะก่อนนะเขาบอกว่าอู้อีกยาวนานเลยบิ๊กโจ๊กอ่ะ
1: บิ๊กโจ๊ก
0: ยังน้อยอันนี้แสดงว่าพลตำรวจเอกสำราญก็คืออายุยังน้อยเหมือนกันเหรอ
1: ครับผม
0: โ
1: อ้ก็คือย้ายปีปี76อ่ะ
0: 76โอ้ตายก็6ปี6 7ปีเลยเหรอโอ้ก็ไม่แน่นะไม่แน่จริงนะตอนนี
1: ้
0: ใช่ไหม
1: ตอนนี้จะประชุมตอนบ่ายโมงนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์อาวุโสก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคะแนนอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับเพื่อคณะกรรมการเนี่ยมีโอกาสในการพิจารณาตัดสิน
0: ไอ้คะแนนไอ้คะแนนอื่นๆเนี่ยแหละหลายคนสนใจมันคือคะแนนอะไรเนี่ยความหล่อเหรอ
1: มันก็บอกผลงานประวัติการทำงานอะไรที่ผ่านมาก็เหมือนเป็น KPI อ่ะแล้วก็ต้อง
0: ใช่มั้ย
1: เขาก็ต้องทำประวัติส่งมานะครับว่า
0: ผลงาน
1: ที่ผ่านมาเคยมีผลงานคดีเคยทำอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นคะแนนที่ประกอบกับ
0: ค
1: ่ะอาวุโสส่วน
0: ใช่มั้ยอย่าลืมนะว่าท่านผบ.ตร.เนี่ยคือต้องแบบก็ทำงานครอบจักรวาลเหมือนกันนะสมมตินะเราสมมติว่าช่วงนี้โอเคบ้านเมืองอาจจะยังสงบเงียบอยู่นะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าในแต่ละยุคแต่ละนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมันต้องมีม็อบบ้านน้องนึกออกไหมอ๋อ
1: คร
0: ับ มันต้องมีม็อบเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบการเมืองอะไรอย่างนี้นะก็เกี่ยวข้องกับผบ.ตร.นะว่าไหม
1: ใช่จริงๆทุกงานแหละครับอย่างนั้นไฟไหม้โรงเบียร์อย่างเงี้ยท่านก็ต้องมาดูมีคนเสียชีวิตเยอะใช่ไห
0: ม
1: เรื่องความไม่สงบการเมืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องคือตำรวจมันเข้าไปเกี่ยวทุกเรื่องอยู่แล้วฮะดังนั้นคนเราเป็นเหนื่อยเหนื่อยแน
0: ่เหนื่อยแน่
1: เดี๋ยวนี้บ่ายโมงในท่านนายกมาเป็นประธานแล้วก
0: ็
1: คงจะได้
0: ต่อ
1: เห็นเขาลางกันใช่ครับ
0: เห็นเขาลางเลยวันนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะไปเพลงสดสักเพลงนึงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
1: พวกเรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
0: ชื่อเพลงว่า
1: ออกเหล็กครับผม
0: ไปฟังกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: โ
4: พ
5: ง
4: เที่ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์
9: รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอมเพีย
13: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: เหม
15: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
17: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
16: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
18: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
19: Pulsar
20: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
21: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ไอ้ต้องตายนะคะน้องๆค่ะมีนาทีนึง
4: ครับผมนะฮะก็อัปเดตสั้นๆเรื่องราวนี้แล้วกันนะบอกว่าเดือนนี้เวลาจะโพสต์อะไรเนี่ยก็ต้องระวังนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนนะมีผู้หญิงคนนึงนี่นะฮะเธอโพสต์ว่าเธอเนี่ยกลับจากงานคอนเสิร์ตแฟนมีตที่ Impact ก็เรียกวินมอไซค์ระหว่างทางเธอบอกว่าเธอโดนมอไซค์เนี่ยนะฮะเหมือนกับเพื่อมาเอามือมาจับขาอ่อนของเธอจนเธอต้องกระโดดลงจากรถเย็บไป9เข็มนะครับก็เหตุการณ์นี้ทำให้ศิลปินเกาหลีที่เธอไปร่วมงานเนี่ยนะครับถึงขนาดว่าโพสต์มาหาเธอเนี่ยนะว่าแสดงความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏแล้วเขาเลยไปไล่ดูนะครับว่าวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ทำจริงหรือเปล่านะสืบไปสืบมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เธอมโนขึ้นมาพี่เป็นเรื่องที่เธอแต่งขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าเธอแต่งเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากดาราเกาหลีศิลปินเกาหลีคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณลุงเนี่ยโอ้โหโดนตำรวจ